0: ที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
1: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือน สปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: 7:15รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จัดสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ6-0มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารด้านความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 12.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
21: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
20: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
21: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสถานการณ์น้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ย ถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกช่วงเนี้ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอปที่1เนี่ยครอปที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอปนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอปเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่เป็นสื่อภาพมากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยอดทั้งคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
20: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
21: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2569ที่บอกว่าพ.ศ. 2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
20: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
21: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุด ได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสทพ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วครับอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเงี้ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญ

0: ของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพอดอต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
0: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรตำบลที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแล้งอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรัฐพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
5: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
4: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลข

0: เอกคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซ่าและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
1: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันตอนนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
0: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
4: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
3: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
5: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
3: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
7: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
2: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนชุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนายสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ100ถึง500ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
9: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบริการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ท่านพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
8: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
9: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
8: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆ พื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับราคาน้ำมันเช้าวันนี้นะครับปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรนะฮะกลุ่มดีเซล70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางครับประกอบเรื่องของรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็ไปโจมตีทางด้านของยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยโดนโจมตีทางรถไฟเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้นในเช้าวันนี้นะครับต้องติดตามดูครับสถานการณ์ตะวันออกกลางเกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่ปาเข้าไปกี่เดือนแล้วฮะคุณปริศราฮะ
2: โอ้หลายเดือนแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่กุมภาก็น่าจะ
1: 7 เดือน
2: 7
1: เดือนแล้วนะครับตอนนี้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็คือการกู้เงินมา 400,000 ล้านถูกไหมฮะ 200,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นไปเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าประชาชนก็ให้ความพึงพอใจนะครับจากโพลที่ออกมาบอกว่าผลงานเด่นของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคือ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4เดือนนี้นะครับต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนหรือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยซบเซาปัญหาของราคาน้ำมันที่ดีตัวสูงขึ้นราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะค่าครองชีพที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมนะฮะรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องติดตามดูนี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาตรงนี้นะครับประเมินกันครับว่าในระยะที่เหลือของปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ยินมาคุณปริศราฮ
2: ะ
1: เรื่องของเที่ยวไทยใช่ไหม
2: ใช่ไทยเที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทย plus น่าจะไปปีนี้ตุลาคม
1: ใช่นะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับภาคเหนือนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่า green season ถ้าเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆ นะฮะก็คือหน้าฝนการท่องเที่ยวซบเซาว่าอย่างนั้นเถอะเราก็พยายามบิดภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาที่ฟังดูแล้วดีแต่บางทีประชาชนก็จะงงๆสรุปแล้ว low season นั่นแหละเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะซบเซาเนื่องจากหน้าฝนเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้โดยเร็วเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีไม่อย่างนั้นมันไฮซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยภาคเหนือคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วไปกระตุ้นอีกเนี่ยมันก็
2: อาจจะแออัดหน่อย
1: มันอาจจะไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานะครับต้องติดตามดูว่าจะมีกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยหลังไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะติดตามดูครับแต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะฮะโฆษกคนใหม่มาเรียบร้อยนะครับแทนคุณรัชดาธนาดิเรกคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกไปนะครับผลของหนังสือลาออกมีผลเมื่อวันที่7 กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้ที่มาแทนคือโฆษกผู้ชายเป็นคุณหมอนะครับชื่อคุณหมอ
2: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะคะ
1: ครับก็มีการนำแถลงผลการประชุมครม.ครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศตัวประกาศตนนะครับว่าไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงสรุปแล้วเป็นสายตอบโต้นะฮะ
2: ค
1: ือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยโฆษกรัฐบาลท่านนี้เนี่ยน่าจะมาแนวสายตอบโต
2: ้
1: น่าจะแม้ในแนวสายตอบโต้แต่การตอบโต้ของท่านจะใช้แนวข้อมูลและข้อเท็จจริงตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อารมณ์ไม่เน้นโต้วาทีไม่เน้นวาทกรรมทางการเมืองอันนี้ผมพูดเองนะฮะวาทกรรมทางการเมืองเออนะเดี๋ยวเราจะต้องติดตามดูเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นท่านใหม
2: ่
1: ในทีมรัฐบาลอนุทินนะครับส่วนการประชุมเมื่อวานนี้ฮะพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะเป็นวันที่2แล้วนะครับแน่นอนฮะตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีสีสันมากมายนะฮะตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแต่หลักใหญ่ใจความก็คือการปรับลดงบประมาณลงของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูส่วนศาลปกครองนะครับก็มีคำพิพากษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะฮะศาลปกครองมี2ชั้นคือชั้นต้นกับสูงสุดนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าศาลปกครองกลางคือตั้งอยู่ส่วนกลางแต่ถือว่าเป็นศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวานมีคำพิพากษานะครับสั่งให้กรมประมงไปแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ให้ประกาศว่าพื้นที่แม่กลองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เขตสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการฟ้องคลาสแอคชั่นหร
2: ือ
1: ว่าฟ้องผู้บริโภคแบบกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่เนี่ยจะรวมตัวกันฟ้องคาดว่าน่าจะเป็นศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับเป็นพื้นที่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนนะฮะที่นำปลาพันนี้เข้ามานะครับอันนี้กระแสข่าวว่าเช่นนั้นนะฮะต้องติดตามดูกันครับไปดูการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วันที่2เมื่อวานนี้ครับที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็มีคุณณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตครับว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำอันนี้เขาพูดก่อนที่ศาลจะพิพากษานะครับพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านสำหรับการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีศูนย์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านพรรคภูมิใจไทยฮะคุณยุพราชบัวอินฮะส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรียกร้องให้ทบทวนการใช้วิธีสำรวจต้นทุนตรวจสอบระบบการซื้อวัดความชื้นและกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นว่าควรตัดลดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการดำเนินการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงครับ
2: ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70นะเสียงข้างมากก็มีการยืนยันในที่ประชุมสภาด้วยว่าการตัดสินใจปรับลดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทเนี่ยหรือว่าประมาณร้อยละ 1.27 นะคะตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจนกระทั่งเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะส่วนข้อสังเกตเรื่องของการเช่ารถนะคะคุณมณพรบอกว่าก็เป็นการทดแทนรถเดิมที่มีอายุกว่า30ปีแล้วสอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะส่วนโครงการที่พูดถึงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่อุดรธานีนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี68ไม่ได้เกิดจากการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็พื้นที่ศปกรเนี่ยเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการขยายการใช้สารชีวพันธุ์เร่งแก้ปัญหาใบร่วงในยางพาราพื้นที่ภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดหาเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเอามาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี55 ส่วนงบประมาณกว่าอีก700ล้านบาทนะคะสำหรับศูนย์ข้าว25แห่งตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายที่จะจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรที่อยู่ที่การทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพียงพอนะคะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงบประมาณเองก็จะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการผลิตการลดต้นทุนไปสู่จนถึงการตลาดนะคะพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้คือบรรยากาศนะฮะการประชุมเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือช่วงเช้าช่วงกลางวันแต่ว่าตอนดึกนะฮะ
2: ค่ะ
1: ตอนดึกเนี่ยก็มีโอ้โหคือมีการวิพากษ์เนี่ยแหละของทางพรรคประชาชนเนี่ยกับรัฐพรรครัฐบาลคือเวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเวทีเพื่อที่จะดูรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินที่จะใช้นั่นแหละทางด้านของฝ่ายค้านกรรมาธิการเขามีความเห็นว่าจะต้องปรับลดงบเท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลขทางตัวเงินนะครับที่นำมาพูดกันแต่ว่าก็มีการพูดในทางการเมืองมีการพูดเนี่ยในการพาดพิงเพื่อที่จะดิสเครดิตของรัฐบาลอยู่บ้างโดยพรรคประชาชนนะฮะไล่เรียงกันไปก็มีทางด้านของคุณพักขมลหนุนอนันต์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะอันนี้พูดโดยรวมโดยสรุปก็แล้วกันนะฮะบอกขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินพูดง่ายๆก็คือไปกล่าวหาเขาว่าไอ้โมเดลทะเลสาบสงขลาเนี่ยเพื่อกลุ่มของทางภูมิใจไทยนะครับแล้วก็บอกว่านี่มีงบประมาณเนี่ยในการผูกพัน3ปีสร้างแต่ระบบ AI ไม่เชื่อมโยงข้อมูลเก่าชี้เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินอันนี้ก็พูดพาดพิงกันไปทำไมเขาถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่าสงสัยงบประมาณปี70ใช้ไป28ล้านบาท2ปีถัดมาเพิ่มขึ้น9กระโดดใช้80ล้านบาททั้ง2ปีมี TOR แล้วหรือไม่อันนี้คำถาม
2: คร
1: ับแล้วก็ก่อนอนุมัติเงินเนี่ยรัฐบาลพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเฟสแรกเนี่ยได้ผลจริงใครเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้แหมช่างสงสัยนะครับนะแต่ว่าภายใต้ของการดูแลหน่วยงานใดอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะโครงการรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มแต่ล้มเหลวตอนสร้างเสร็จทำไมฮะเพราะไม่มีคนดูแลเซ็นเตอร์มีปัญหาระบบตกรุ่นนี่น่าสนใจและน่าตั้งข้อสังเกตดังนั้นจึงให้ใช้ให้ตรงจุดงบประมาณ190ล้านบาทถือว่าไม่มากแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ถามหาความคุ้มค่าดังนั้นจึงอยากเสนอปรับลดทั้งโครงการหากตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้และโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้กับเครือข่ายสีน้ำเงินเท่านั้นแหมเขาเน้นคำว่าสีน้ำเงินจังเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาออกมาตั้งข้อสังเกตในการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดความรั่วไหลหรือล้มเหลวนะครับให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วเนี่ยการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นหรือมันกระจายลงไปแต่ว่าเหมือนน้ำซึมสู่บ่อทรายประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะหลักการการใช้เงินงบประมาณคือประโยชน์ต้องถึงมือประชาชนคนในพื้นที่อยากได้อะไรต้องให้เขาในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ถามคนในพื้นที่ไปสร้างแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะงงๆเคยเห็นไห
2: ม
1: เช่นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลอันนี้คือบางท้องถิ่นนะครับ อ
2: ัน
1: นี้ไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลนะครับไปสร้างปุ๊บเนี่ยมันร้างๆไม่มีคนเล่นแบบนั้นมันก็มีคือเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นหรือไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่แต่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มันรกร้างว่างเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยกลไกในสภาเนี่ยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยการที่จะต้องตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลด้วยกลไกในสภานี่เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกในสภาที่ทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการติติงนะครับเรื่องของการปรับลดงบประมาณส่วนรัฐบาลก็จะต้องชี้แจงว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยที่เขาติติงนั้นเนี่ยเราตอบว่าอย่างไรถ้ารัฐบาลตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมิติใหม่เหมือนกันในทางการเมืองเพราะโลกในสภาเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายออกทีวีประชาชนไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการตัดเป็นคลิปสั้นแล้วก็มีการออกข่าวในออนไลน์เนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะกำลังจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็การตรวจสอบและถ่วงดุลในสภาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญของรัฐบาลเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์ตนเอง ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำนั้นมันมีความโปร่งใสไม่ทุจริตแล้วก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะครับไปถามนายกเมื่อวันก่อนบอกกังวลไหมนายกก็บอกไม่กังวลแล้วก็จะไม่มีองครักษ์พิทักษ์ใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้พูดถึงเวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนในเวทีของการอภิปรายงบประมาณแล้วเนี่ยแน่นอนครับเจ้ากระทรวงหรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนะครับ
2: อืมค่ะพูดถึงในเมื่อช่วงต้นนะคะที่คุณสมพลเกริ่นไปเรื่องของโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะคะที่เพิ่งมาทำงานคือเมื่อวานเนี่ยคือประเดิมนัดแรกเลยในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางคุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดถึงแนวทางในการทำงานนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะคะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็มีการย้ำนะคะว่าการทำงานเนี่ยจะไม่เน้นการโต้วาทีแล้วก็ไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนนะคะไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามนะคะทางทีมโฆษกเองจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อที่จะแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มเป็นสีหรือเป็นคณะแต่ก็จะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากนะคะทั้งก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะให้เกิดขึ้นกับประเทศเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติหรือว่าถ้าเรื่องใดที่ทำได้ดีแล้วนะคะทีมโฆษกเองก็จะนำแต่ละเรื่องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับโฆษกรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับแหมต้องชอบท่องชื่อนี้ไว
2: ้
1: เพราะหลายคนก็ยังไม่คุ้นผมก็ยังไม่คุ้นนะฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุ้นให้ชินให้สัมภาษณ์ฮะกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาแถลงทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเทาต่างประเทศที่แอบแฝงในธุรกิจต่างๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่คุณสนธิหรือใครก็ตามออกมาตั้งประเด็นหรือชี้แนะเรื่องอะไรเนี่ยในส่วนของรัฐบาลท่านนายกรวมถึงตนเองเนี่ยต้องแสดงความขอบคุณนะครับในคำชี้แนะต่างๆอย่างที่คุณสนธิออกมาให้ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังจริงใจในการดำเนินการนะครับไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกและเป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเยอะที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์การจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบพูดง่ายๆไปตรวจสอบนอมินีนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคนถือหุ้นเนี่ยคนไทยคนต่างด้าวจริงหรือเปล่านะครับเห็นชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่นอมินีชาวต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยขณะที่นายกก็เซ็นในประเทศออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตนเองเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลทำเยอะมากครับส่วนคดีต่างๆที่มีการโจมตีมายังพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวสวที่อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในกระบวนการครับรวมถึงเรื่องเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการฟ้องสู่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างรัฐบาลให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและคนที่อยู่ในองคาพยพพรรคภูมิใจไทยหรือคนในรัฐบาลจะออกมากดดันหน่วยงานองค์กรหรือกระบวนการต่างๆก็ให้ดำเนินการไปครับอะไรผิดว่าตามผิดถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจทำอย่างกรณีการโกงก็สอบเข้ารับราชการนะฮะโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละเราก็ไม่ใช่คนทำแต่เป็นคนเจอพอเจอแล้วทำยังไงเจอก็สอบสวนนะครับตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆและนำไปสู่การจัดการต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเห็นว่ายังมีปัญหากฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับนี่คือการสื่อสารนะครับของท่านโฆษกคนใหม่นะครับจริงครับเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงนะวันที่เท่าไหร
2: ่วันนี้วันที่9ค่ะ
1: วันที่9ใช่ไหมวันที่10เนี่ยเห็นว่าคุณสนธินะจะเดินทางไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอลแถวๆถนนสุขุมวิทนะเวลา9โมงถ้าใครไปแถบนั้นนะฮะก็หลีกเลี่ยงก็แล้วกันเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าซะหน่อยถ้าไปทำงานแถวนั้นนะฮะ
2: ค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของ ปลาหมอคางดำนะคะ เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทางกรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับการยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเร่งสั่งการนะคะให้ทางคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้กำกับดูแลกรมประมงนะคะให้เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกับสั่งให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนละเอียดนะคะในการดำเนินงานนะคะเพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำพิพากษานะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงนะคะมีการดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมาตรการที่วางเอาไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะคะรวมไปถึงสั่งการให้ประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้นกำหนด180วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันมาอย่างต่อเนื่องเร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการนะคะที่มีการวางแผนเอาไว้ก็คือต้องมีการควบคุมกำจัดนะคะแล้วก็ปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นนะคะนำปลาที่กำจัดเนี่ยออกจากระบบนิเวศเอาไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนนะคะสร้างความรู้ความตระหนักรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการวิจัยนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อเอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในการระบาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมออกหนังสือเวียนนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะคะอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษาซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับอันนี้ศาลชั้นต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งศาล
2: ค
1: ือศาลปกครองสูงสุดคาดว่าผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือทางด้านของกรมประมงแล้วก็ภาคธุรกิจน่าจะมีการอุทธรณ์แน่นอนน
2: ะฮะ
1: อันนี้ผมยืนยันน่าจะแน่นอนนะครับเพราะว่าคดีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผมดูจากหมายเลขคดีดำที่ประทับรับฟ้องสเสือ14/2567นะฮะก็ถือว่าเป็นเวลา2ปีในกรณีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า54คนเนี่ยรวมตัวกันยื่นฟ้องกรมประมง
2: ะ
1: นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด18รายในการในฐานความผิดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาอยู่ที่120หน้าครับ
2: เยอะนะคะ
1: 120หน้านะครับโอ้กว่าจะอ่านจบนะฮะก็โดยผมสรุปให้ละกันนะฮะก็คือกรมประมงและอธิบดีโดยอธิบดีกรมประมงเนี่ยเมื่อวานท่านก็อดีตที่อดีตกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วเนี่ยก็มาฟังคำพิพากษานะครับนะฮะก็คือเอาสรุปละกันศาลให้เหตุผลนะฮะข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่มีการอนุญาตให้บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวโดนฟ้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตฉบับที่41/2554ลงวันที่12/2553นะครับกรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงไม่เคยมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบศึกษาวิจัยกรณีการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นตามพ.ร.บ.การประมงพ.ศ.2490ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นและเมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำช่วงปี2555จนถึงปัจจุบันไม่ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัทเอกชนนี้หรือไม่ก็ถือว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำปี 67-70 ตามพ.ร.ก.การประมงปี 58ให้ต้องปฏิบัติอันนี้คือคำพิพากษาโดยย่อนะฮะอันนี้ย่อจาก120หน้านะครับก็คือนั่นแหละตามคำพิพากษาของศาลคำถาม สภาทนายทำยังไงต่
2: อ
1: คุณปรเมศแดนดงยิ่งนะฮะหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำของสภาทนายความก็ออกมาบอกครับว่าคณะทำงานพอใจในคำพิพากษาในระดับหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปฝ่ายผู้ฟ้องก็เตรียมประชุมในการที่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการคุ้มครองพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่รับเดือดร้อนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟ้องแพ่งนะฮะฟ้องแพ่งคือเรียกค่าเสียหายจะมีการยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้นำเข้าและกรรมการผู้เกี่ยวข้องรวม9รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้เสียหายในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คนนะครับโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือ class action หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับเป็นนัดสำคัญยิ่งในการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายของประชาชนครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับมาพูดคุยกันครับช่วงนี้เรื่องโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปี ราชอาณาจักรเลโซโทนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2ตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
9: ครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยความที่เริ่มของท่านดร.อวัชดาภพมนตรีนะครับประธานโครงการขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางราชอาณาจักรเลโซโทมีการงานยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ200ปีความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโทนะครับท่านอวัชดาก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำขนไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงระดับสูงของไทยเนี่ยไปแสดงให้กับชาวเลโซโทเพื่อเป็นของขวัญ นะครับในการเฉลิมฉลองในครั้งนั้นครับ
1: ครับการแสดงโขนชุดนี้ฮะมีความพิเศษยังไงครับ
9: การแสดงโขนชุดนี้มีความพิเศษคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปแสดงเนี่ยเราไปแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบนะครับ
1: ครับ
9: ตอนยกรบเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระรักพระรามแล้วก็มีกองทัพวานรกองทัพยักษ์แต่ครั้งนี้จะมีความแตกต่างในอีกมิติหนึ่งคือนอกจากมีพระรักพระรามมียักษ์มีวานรแล้วก็ยังมีพญานาคพญาครุฑซึ่งเป็นตัวละครที่มีความพิเศษนะครับออกมามีความหลากหลายในหลายมิติมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับ
9: นี่แหละครับ
1: ครับเห็นว่าเป็นชื่อการแสดงชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าใช่ไหมครับใช้เยาวชนเยอะไหมฮะแล้วน้องๆว่ายังไงฮะตอนนี้
9: ครับเราใช้เยาวชนประมาณ10คนครับคือเราจะใช้เยาวชนบางส่วนเนี่ยจากประเทศไทยไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราจะไปฝึกคนชาวแอฟริกาเด็กๆชาวแอฟริกานะครับให้มาเล่นประกอบการแสดงกับเราด้วยครับคือในช่วงตอนนาคบาทเนี่ยก็จะมีพญานาคใช่ไหมครับ พญานาคก็จะมีพญานาคจะมีสมุนพญานาคจะมีบรรดาทีมงานของพญานาคทั้งหลายเราก็จะใช้เด็กของเลโซโทเนี่ยเอามาฝึกนะครับแล้วก็ให้เต้นนะครับแล้วก็เอาไปร่วมแสดงของเราด้วยครับการแสดงครั้งนี้ครับเป็นการแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติของกลางกรุงเมลเซรูเลยครับแล้วก็โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีรัติเย่ที่3และสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีแขกจากต่างประเทศนะครับที่ทางรัฐบาลของเลโซโทเนี่ยเป็นคนเชิญมามากมายหลายประเทศครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะมาจากทุกๆจังหวัดของประเทศเลยมาเฝ้าชมการแสดงมาเข้าชมการกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: ครับโหตื่นตาตื่นใจมากนะครับคือคนแอฟริกาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโขนสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์60ปีด้วยการนำคนของเขาแล้วก็คนของเราเนี่ยมาแสดงในการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างฮะคือการฝึกการอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มีใครไปฝึกแล้วก็มีเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
9: ครับคือเด็กที่มาเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่มาจากหลายโรงเรียนนะครับ
2: ค
9: ือเป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนจิรดานะครับโรงเรียนจิรดานะครับมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนนะครับ
1: คร
9: ับ นะครับแล้วก็มาจากโรงเรียนดรุณศิขาไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีพื้นฐานของการเล่นโขนมาแต่เราก็จะมารวมกันนะครับโดยอาจารย์ศาสตราพรเปล่งพาณิชย์เนี่ยเป
1: ็
9: นผู้ดูแลนะครับในเนี่ยแล้วก็ในการสอนในการทำให้คนเหล่านี้นะครับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยมาเล่นร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพครับแล้วก็สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เด็กเนี่ยนะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเดียวคือทางคณะเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับพระราชทานวัดโอกาสจากสมเด็จพระราชาธิบดีและที่เย่ที่สามแห่งราชดักเลโซโทเนี่ยให้เข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษด้วยในการสวดพระองค์ฉะนั้นเนี่ยเราจะฝึกเด็กเหล่านี้ให้รู้จักการใช้ขนบกำเนิดประเพณีการเข้าเฝ้าราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในต่างประเทศด้วยครับ
1: ครับ
9: คือนอกฝึกโขนแล้วเราก็จะทำการพูดเรื่องเกี่ยวกับขนบกำเนิดประเพณีต่างๆด้วยครับ
1: โอ้ครับคือเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะให้เขาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะฮะท่านฮะเห็นว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ใช่มั้ยฮะเห็นท่านบอกว่าเคยจัดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องยกรบอะไรนั่นนะฮะเป็นยังไงฮะเรื่องของการตอบรับของในพื้นที่ฮะ
9: ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนอบอุ่นมากครับเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่ไปดูเนี่ยผ คนดูเป็นหมื่นนะครับวันนั้นก็สนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราไปเล่นกลางสนามเลยนะครับแล้วก็มีผู้นำจากหลายประเทศมาหลายๆคนเนี่ยที่เราได้คุยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาได้มีประสบการณ์ดูโขนจริง
1: ๆ
9: ประจำครับของชาวแอฟริกาแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของประเทศเลโซโธเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลโซโธเลยที่มีโขนไทยได้ไปเล่นที่แอฟริกาที่เลโซโธครับ
1: ครับโอ้ในฐานะท่านเป็นกงสุลกิติมศักดิ์แนะนำหน่อยครับราชอาณาจักรเลโซโธนี่อยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงฮะคนจะได้รู้จักกันฮะ
2: ค่ะ
9: ครับราชอาณาจักรเลโซโธเนี่ยนะครับอยู่ที่แอฟริกาตอนใต้นะครับ
1: ครับ
9: คือประเทศนี้มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยค่อนข้างสูงคือเรามีระบบกษัตริย์เหมือนกันนะครับคือมีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการเสด็จไปมาเยือนกันเป็นระยะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ได้เคยเสด็จไปที่เลโซโธมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นความพิเศษนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะที่ชาวโลกจะได้เห็นวัฒนธรรมดีๆนะคะของประเทศไทยเราท่านคะเห็นว่าวันเสาร์ที่12กันยายนนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวด้วยตรงนี้มีไฮไลท์อะไรให้เราติดตามบ้างคะ
9: ครับคือวันที่12กันยายนนี่แหละครับเราได้รับเกียรติจากท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอุปสมบทหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์เพ็ญแขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาและบทบาทของศิลปะไทยในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในงานวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะมีการแสดงเสมือนจริงนะครับของโขนรามเกียรติ์ตอนนาคบาทศึกมหาสงครามเทพเจ้านะครับเด็กชุดที่จะไปเล่นที่เลโซโธเนี่ยจะมาเล่นให้ท่านสื่อมวลชนและผู้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ดูครับ
1: ครับครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
9: ครับงานนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ถึงนี่นะครับวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับเวลา 09:30 น.นะครับถึง 11:30 น.ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับตรงราชดำเนินนะครับท่านครับ
1: ครับครับ
2: ค่ะในส่วนของประชาชนล่ะคะที่สนใจอยากจะติดตามหรือว่าสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดตามหรือว่าสนับสนุนผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่านคะ
9: ครับก็เบื้องต้นก็ขออนุญาตเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวของเราเพราะว่างานแถลงข่าวของเราเนี่ยคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
9: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับดร.อภิชาติสุดแสวงกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโธประจำประเทศไทยครับกับโขนเยาวชนไทยสู่แอฟริกาเชื่อมความสัมพันธ์60ปีราชอาณาจักรเลโซโธนะครับแม่ต่างชาติเขาเห็นการแสดงโขนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับถือว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกว่า Amazing ใช่ไหม
2: ใช่ Amazing Thailand นะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้ไปแสดงนะครับศักยภาพในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีกับราชอาณาจักรเลโซโธนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่

0: เนี่ยเข้ามาร่วมการแสดงโขนกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับการมีส่วนร่วมในศิลปะและวัฒนธรรมได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าปกติเวลาเราต่างชาติต่างภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษาเราจะมีอุปสรรคเรื่องของวัฒนธรร
1: ม
0: เราจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่ครั้งนี้เป็นการทลายกำแพงเรื่องที่ผมบอกมาทั้งหมดภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารถูกทลายลงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์60ปีนะครับระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโธครับเอาล
1: ่ะ
0: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการปฏิรูปนะฮะการสอบนะฮะสอบหลังจากที่การสอบท้องถิ่นมีการจับเรื่องของการโกงสอบนะครับรัฐบาลก็จะมีการสกัดการทุจริตการสอบราชการนะฮะโกงสอบไล่ออกสถานเดียวแล้วก็จะทำบัญชีดำกลางทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนการสอบภาคกรเนี่ยเป็นแบบ e-exam นะฮะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการฮะ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องของการปราบปรามการทุจริตการเข้าสอบราชการให้เข้มข้นแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะหลังจากที่มีการตรวจพบการทุจริตการสอบภาคกนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี59
0: ครับ
1: จนถึงปัจจุบันรวม114กรณี
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการสวมตัวสอบนะคะก็คือไปสอบแทนนั่นแหละ
0: ไปสอบแทน
1: ส
0: วมสิทธิ์ในการสอบนะฮะคิดว่ากรรมการสอบเนี่ยจะไม่ดูหน้าไม่ดูอะไรนะฮะ
1: ค่ะตรงนี้นะคะซึ่งบางกรณีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยคือมีผู้เข้าสอบแทนหลายรายนะคะก็พบว่าช่องว่างของระบบเดิมเนี่ยคือยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตนะคะสามารถเข้าไปสอบได้ตรงนี้นะคะทางกพ.เองคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะก็มีการเสนอรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยนะคะการจัดทำข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตนะคะในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบ็คลิสต์นะคะรวมถึงแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะตรงนี้ก็เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะคะมาตรการสำคัญก็คือกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยคือถ้าบรรจุไปแล้วนะคะถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะคะกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันถ้าพบว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุนะคะก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ให้องค์กรกลางนะคะบริหารบุคคลของแต่ละประเภทมีการจัดทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบให้ชัดเจนด้วยส่งรายชื่อให้ทางกพ.รวบรวมเป็นหลักฐานนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กำหนดให้กับผู้ที่มีการทุจริตสอบภาคกเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการนะคะแล้วก็มีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบภาคกด้วยนะคะนอกจากเรื่องของวินัยแล้วก็ฐานข้อมูลกลางแล้วนะคะยังมีการวางแผนการปรับระบบการสอบใน3ระยะนะคะระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเนี่ยมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีนะคะเขาจะเตรียมปรับระบบการสอบภาคกจากระบบpaper and pencil นะคะก็คือข้อเขียนหน้ากากระดาษปกตินั่นแหละควบคู่กับการ e-exam เนี่ยตอนนี้คือเลือกได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกอยากสอบแบบไหนอยากสอบเป็นกระดาษหรือว่าอยากสอบเป็น e-exam ก็ได้เขาจะปรับไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ยกระดับการตรวจสอบส่วนในระยะยาว5ปีนะคะเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมทางกระบวนการด้วยซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับการบรรจุแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดเพียงให้ออกจากราชการอย่างเดียวโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะวางแผนนะคะในการที่ถ้าบรรจุแล้วก็อาจจะเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องการจะปิดช่องว่างตั้งแต่ต้นทางไม่ให้คนที่โกงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบราชการได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากนี้ท่านรองโฆษกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาทางกพ.เองเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการสอบภาคกโดยการเพิ่มการตรวจสอบรูปถ่ายของผู้สมัครนะคะแล้วก็พิมพ์รูปของผู้สมัครสอบลงบนกระดาษคำตอบด้วยป้องกัน

0: การสวมตัวสอบนะคะพร
1: ้
0: อมกับแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางปกครองต่อไปค่ะมาตรการนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตแล้วก็ป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเข้าสู่หน่วยงานรัฐอื่นๆรวมไปถึงการยกระดับความน่าเชื่อถือของการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะ
1: เป็นช่องว่างหมดเลยนะครับคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะมีอะไรเข้มข้นแค่ไหนนะฮะก็ยังจะมีคนที่สามารถคือมีสีถนนชัยอยู
0: ่
1: ผมใช้คำนี้ไม่รู้ถูกไหมคือไม่ว่าจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดแค่ไหนการโกงแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาทางทุจริตกันเข้ามาได้นะฮะเนี่ยแหละก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือมีการนำคนอื่นเนี่ยมาสอบแทนแต่ว่าไอ้คนที่มันมาสอบแทนมันก็เวียนเทียนกันใช่ไหมคนเก่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกแล้วก็รับจ้างในการเข้ามาสอบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์สำหรับคนใดคนหนึ่งแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะคือเวลาสวมสิทธิ์ในการสอบเนี่ยไปแบล็คลิสต์นายคนเนี้ยแต่นายคนเนี้ยเขาก็มานั่งสอบนี่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสวมสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้เลขบัตรประชาชนหรือชื่อตัวเนี
0: ่
1: ยในการสมัครสอบถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: นะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ท่านบอกมาบอกว่าอ้าวและคนที่ไปสวมสิทธิ์ในการสอบหากรู้ว่าเป็นข้าราชการหากรู้ว่าเป็นคนในหน่วยงานรัฐเอาแน่นอนแหละก็ต้องไล่ออกเพราะเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับกระทำผิดในเรื่องของการทุจริตอันนี้ไล่ออกแน่นอนแต่ข้อสังเกตของผมเนี่ยแหละก็คือว่าทำบัญชีดำสำหรับคนที่มาสอบอ่ะมาเข้าสอบแทนเน
0: ี่
1: ยตรงนั้นอาจจะไม่ได้หรอกแต่โอเคถ้าเกิดทำบัญชีดำสำหรับคนที่ไปจ้างเข้ามาอันเนี้ยน่าจะได้ผลนะน่าจะได้ผลนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าต้องดำเนินคดีอาญาอย่างรุนแรงกับคนที่รับจ้างมาสอบไม่งั้นมันไม่หมดนะเขาก็จะมาเรื่อยๆนะฮะก็คงมีแหละในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเอาผิดในมาตราไหนนะคือคนที่จ้างเขามาเนี่ยแน่นอนแหละโดนแบล็คลิสต์อยู่แล้วนะฮะแต่คนที่รับจ้างเนี่ยต้องมีกฎหมายที
0: ่
1: บทลงโทษที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำแล้วติดคุกอ่ะ
0: อันนี้
1: สำคัญส่วนการเปลี่ยนระบบภาคกอเนี่ยจากใช้ดินสอฝนในกระดาษคำตอบเนี่ยเพราะบอกว่าไอ้ที่ถูกจับเนี่ยเพราะว่าเอาไอ้กระดาษคำตอบเนี่ยไปแก้
0: ในระบบนะ
1: แล้ว e-exam เนี่ยที่มันสู่ระบบเนี่ยค
0: ิ
1: ดว่าเขาจะทำไม่ได้หรอครับเพราะมันระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันไงแล้วมันไม่เอื้อประโยชน์กับคน ที่บางคนเขาถนัดในการใช้ดินสอในการสอบนะครับเพราะมันพลิกไปพลิกมาแล้วจดแล้วก็วงได
0: ้
1: ส่วนคนที่ถนัด e-exam เนี่ยก็ไม่มีปัญหาม ันก็ทำให้คนที่เขาถนัดในรูปแบบกระดาษเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเนาะ
0: อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะหรือว่าถ้าปรับระบบกันจริงๆก็อาจจะต้องดูความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะ
1: แต่ก็ดีมันคือการปิดช่องว่างไม่ให้มีการโกงสอบอันนี้คือถ้าดูต้นทางเนี่ยต้นทางในทางความคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการปัญหาการทุจริตตรงนี
0: ้
1: นะครับอย่างที่ท่านโฆษกบอกการทุจริตเรื่องของสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดนี้แต่เกิดในรัฐบาลก่
0: อ
1: นนะฮะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงฮะยังไงถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะไปโทษว่าเฮ้ยก่อนผมไม่ได
0: ้
1: แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหก็ต้องพยายามในการแก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะม็อบเนี่ยคุณสนธินัดวันที่10นะฮะล่าสุดเนี่ยเรื่องของม็อบคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ Facebook ครับว่าวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่กกต.จะมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันฮะ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ระดมพลในการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะนี่คือฝากฝั่งพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะวันที่14เนี่ยเป็นนัดสำคัญที่กกต.เนี่ยจะต้องมีมติออกมาว่าจะส่งฟ้องเนี่ยที่เขายื่นมาหรือเปล่าสู่ศาลนะครับว่า229คนจะส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งฟ้องบางส่วน หรือไม่ฟ้องเลย มี3ทางนะครับซึ่งมันออกมาทางใดถ้าเกิดออกมาฟ้องหมดเนี่ยไอ้เรื่องตรงเนี้ยก็เบาลงแต่ถ้าเกิดออกมาปุ๊บฟ้องบางส่วนหรือว่าไม่ฟ้องเลยเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่แล้วก็มันจะเป็นอีกจุดนึงที่จะเป็นการจุดกระแสปลุกม็อบเนี่ยในกลุ่มของคุณสนธิกับคุณณัฐพงษ์ได้นะครับอันนี้ต้องดูการเมืองเหมือนกันว่าวันที่14กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยวันที่14เนี่ยจะเป็นอีก1นัดที่จะทำให้การเมืองในประเทศของเราเนี่ยร้อนขึ้นหรือสงบลงนะฮะ
0: รอติดตามนะคะอย่างที่คุณสมพลบอกอย่างพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการมีม็อบนะคะเผื่อใครต้องใช้เส้นทางนั้นเนาะก็จะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะในช่วงเช้าส่วนกรมการปกครองนะคะมีการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศค่ะพ.ศ. 2569มุ่งกำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบนะคะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะคุณณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการสั่งในประเทศคนต่างด้าวค่ะตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการตามอำนาจในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการในประเทศพ.ศ. 2499ซึ่งระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกคำสั่งในประเทศเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องอย่างชัดเจนนะคะรัฐบาลก็มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปี2569เพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งในประเทศโดยตรงค่ะพร้อมทั้งกำหนดกรอบพิจารณาความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างมาตรฐานเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกรณีต่างด้าวต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามระเบียบที่กำหนดนะคะอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองหรือการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานยุติธรรมในการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกต่อกระทรวงมหาดไทยด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเรื่องต่อนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินการในประเทศด้วยระเบียบฉบับใหม่นี้นะคะไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจขึ้นใหม่แต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติแล้วก็กระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายเดิมค่ะซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบดังกล่าวลงนามในคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วจำนวน2รายนะคะก็คือบุคคลสัญชาติอิสราเอลแล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับคือพรบในประเทศเนี่ยก็คือ2499 2499เมื่อก่อนคือสมัยรศรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์โศกตั้งแต่131นะ
0: เออ
1: แล้วก็มันก็มีพรบในประเทศ2499เนี่ยมันก็มีการปรับมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้นะครับคืออำนาจเนี่ยเหมือนเดิมคือรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินใช่ไหมม
0: ีอ
1: ำนาจในประเทศคนต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะฮะอันนี้เป็นฐานความผิดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนอมินีนั่นแหละปลอมแปลงเอกสารราชการปลอมกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปนี่คือฐานความผิดที่เข้าข่ายที่จะถูกในประเทศนะครับคำถามในประเทศคนต่างด้าวแล้วในประเทศคนไทยได้ไหมฮะไม่ได้
0: ค่ะ
1: ไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนการในประเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากนอกราชอาณาจักรอ่ะไม่ได้จะกระทำไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายคือไม่ชอบใครหรือว่าคนไหนทำผิดกฎหมายเนี่ยที่เป็นคนไทยในประเทศก็ออกประเทศไม่ได้นะครับเต็มที่คือรับโทษทางอาญาขังคุกอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ในประเทศไม่ได้นะครับกฎหมายในประเทศในประเทศไทยใช้กับชาวต่างชาติเท่านั้นนะฮะเอาไปดูเรื่องของการยุติความรุนแรง ของสถาบันอุเทรนถวายแล้วก็ปทุมวันให้เบ็ดเสร็จนะฮะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวนะครับพูดถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามจากหลายคนครับที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง 2-3 เดือนได้คุยกับอธิบดีของทั้ง2สถานศึกษาอธิการบดีนะฮะไม่ใช่อธิบดีฮะขั้นแรกเนี่ยก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้การเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปฐมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปี1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กับการให้มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาททั้ง2สถาบันพยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทรนถวายเนี่ยให้ย้ายออกไปตั้งจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาดูแลในพื้นที่การดำเนินการเนี่ยยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ายังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจใช้พื้นที่อุเทรนถวายเนี่ยในพื้นที่ของตนเองและเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเกิดข้อพิพาทและมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกว่าในวันนี้แหละ11โมงที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทรนถวายอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือการใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งต้นอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนนะฮะในสถาบันอาชีวะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรระยะสั้นหางานได้เร็วนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มีคุณภาพนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ความรุนแรง
0: ค
1: ือการใช้ความรุนแรงคือกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยส่งไปเรียนปุ๊บเนี่ยจะไม่กลับบ้านนะฮะโดนยิงโดนฆ่าโดนทำร้ายอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าปัญหาตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ได้นะครับโอ้การศึกษาไทยที่จะดีมากมากเลยฮะ
0: แต่ก็เห็นข่าวในหน้าสื่อที่มีเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยนักศึกษายกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยแล้ว
1: เนี่ยผมเคยอยู่นะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนโรงเรียนมัธยมสายสามัญเนี่ยพอม.3ปุ๊บเพื่อนเนี่ยไปเรียนอาชีวะสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ตอนนี้เลิกไปแล้วนะผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนผมก็อยากไปเรียนกับเพื่อนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ห้ามบอกกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยว
0: กลัวว่าจะมีปัญหา
1: คือก็บอกเลยนะสมัยก่อนถ้าไปเรียนอาชีวะเนี่ยกลัวว่าเขาจะตีกันก็เลยไม่สนับสนุนสรุปก็ต้องไปเรียนสายสามัญเหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะก็นั่นแหละผมก็มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวในสมัยนั้นนะครับคือถ้าเราลบเรื่องความรุนแรงลบเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรื่องของการศึกษาของเราอะมันดีขึ้นด้วยนะครับพูดถึงการศึกษาก็ดีขึ้นนะฮะพิซซ่าเนี่ยที่เราไปสอบเนี่ยคะแนนของเราก็ดีขึ้นนะฮะ
0: นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะคะส่วนเรื่องของการเจรจาภาษีนะคะท่านรองนายกคุณสุภาจีเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปด้วยเรียบร้อยนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
1: สงผลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ Wise Vision ครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวเช้าวันนี้ครับวันพุธที่9กันยายน2569นะครับข่าวสารและความเป็นไปของโลกธุรกิจนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับเนื้อหาสาระตลอดจนแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาแชร์ไอเดียแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกันนะครับในช่วงเวลาตลอดเกือบ1ชั่วโมงนี้9นาฬิกาเศษๆนะครับถึง10นาฬิกาครับที่จะพบกันเป็นประจำทุกวันเห็นหน้าค่าตากันสลับหมุนเวียนกันนะครับสำหรับผู้ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้เป็นหน้าที่ของผมครับแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำเนินรายการท่านไหนเนี่ยก็จะมีความรู้แล้วก็มีไอเดียมีมิติต่างๆที่จะเอามาฝากท่านผู้ฟังได้ไม่น้อยหน้ากันเลยแหละครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมาวิเคราะห์เรื่องการปฏิรูปราชการแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อไปซะก่อนแหละครับเพราะว่าการปฏิรูปราชการในเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายมิติให้คุยกันนะครับในมิติของเทคโนโลยีไอทีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าว่ากันว่าการปฏิรูปราชการเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องการประสิทธิภาพและต้องการเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยให้บุคลากรนะครับที่เป็นข้าราชการเป็นบุคลากรพนักงานภาครัฐเนี่ยนะครับหรือว่าพนักงานที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถที่จะมีความสะดวกแล้วก็ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลิตผลนะครับนี่ต่างหากนะครับคือแก่นสารของการปฏิรูปราชการแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งคำถามใหญ่ด้วยว่าแล้วการปฏิรูปในเมืองไทยในบทของไทยเนี่ยเราจะตั้งโจทย์แรกไว้อย่างไรเราเคยคุยกันกับนักวิชาการแล้วพอสมควรในมิติของเศรษฐกิจนะครับมิติของนโยบายสาธารณะแต่วันนี้มิติของ IT เทคโนโลยีมิติของ AI เนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่นะครับก็สามารถที่จะปรับประยุกต์นะครับกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการของระบบราชการนั้นมีประสิทธิภาพที่สุดคุยกันมานานแล้วนะครับสำหรับการปฏิรูปราชการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันด้วยว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรแบบไหนแต่ระหว่างเนี้ยก่อนที่เราจะ kick off หรือจะขับเคลื่อนได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันมีความอ่อนไหวลักษณะนี้นะครับที่จะทำให้การปฏิรูปราชการของไทยเรานั้นมีความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นวันนี้ผมเองก็จะเอาเรื่องราวสักเล็กน้อยที่จะมาพูดคุยกันก็คือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศไทยในช่วงที่2ครับเพราะว่าในวันนี้นะครับเราเผชิญกับความท้าทายในภูมิรัฐศาสตร์โลกและเราเองเนี่ยจะต้องถามตัวเองว่านโยบายต่างประเทศของไทยที่เคยใช้การได้ดีที่ว่ากันว่าเป็นการเกาะกระแสนะครับการดำรงตนเป็นกลางบ้างละการรักษาท่าทีให้เป็นลักษณะของไผ่ลู่ลมเนี่ยถ้าใครเคยฟังเนี่ยนะครับจะใช้การได้ในยุคนี้หรือไม่ผมเองมีโอกาสไปร่วมงานสัมมนาพระบิ๊กฟอรัมของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะระดมสมองแล้วก็เพิ่มพูนไอเดียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็นโยบายต่างประเทศไทยผมเองเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่านักวิชาการส่วนใหญ่ในแวดวงนี้เขายืนยันนะครับว่านโยบายไผ่ลู่ลมของไทยนั้นมีความท้าทายหรือมีจุดที่จะต้องทบทวนให้ดีนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยนะครับนโยบายเหล่านี้เนี่ยสักครู่นะครับ

0: ไม่ครับท่านผู้ฟังครับแหมเรื่องราวของรายการของเราในวันนี้ตลอดเกือบ1ชั่วโมงนะครับก็กำลังจะคุยกันเรื่องแน่นอนครับความท้าทายในเมืองไทยนะครับเรื่องของการปฏิรูปราชการแล้วก็รวมถึงเรื่องของนโยบายต่างประเทศไทยด้วยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญประจำของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ครับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC ที่จะมาคุยกับเราเรื่องของประเด็น AI เพื่อการปฏิรูปราชการไทยนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เข้ารายการเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับไม่แน่ใจว่าเข้ายังอาจแต่สักครู่คงจะได้เข้านะครับ
1: เข้าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับค
0: ุ
1: ณ
0: ขออภัยอาจารย์ด้วยครับขออภัยอาจารย์ด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: อาจารย์ครับ AI เพื่อการปฏิรูปแม่พอพูดถึงราชการไทยแล้วเราก็ยังต้องมีคำถามเนี่ยนะว่าแม่แล้ว AI จะไปไหวหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วยังมีบกจุดความท้าทายเยอะแยะเลยเรื่องที่จะต้องปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวเรานี่เองนะครับก็แม่ก่อนอื่นเลยปฏิรูปราชการไทยนะครับที่ว่ากันว่าจะลดขนาดลดจำนวนเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก่อนจะไปเรื่อง AI เอาตรงนี้ก่อนว่า rational behind หรือว่าไอเดียในส่วนนี้อาจารย์เชื่อในสิ่งนี้ไหมครับในส่วนตัวครับอาจารย
1: ์คือส่วนตัวผมอะผมบอกว่าจำเป็นต้องทำถามว่าทำไมจำเป็นต้องทำเพราะทุกวันนี้ผมก็อยู่กับภาคราชการเยอะนะคือจริงๆผมก็เป็นกรรมการสภามหาลัยหลายแห่งนะก็มีบทบาทเกี่ยวกับหลายมหาลัยเคยรับราชการก่อนด้วยนะฮะแต่ออกมานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมเนี่ยคือผมว่ารายจ่ายบุคลากรค่อนข้างสูงนะในเทียบงบประมาณประจำปีนะฮะงบบุคลากรสูงจนเกินไปงบลงทุนเราน้อยมากเพราะงั้นพอตรงจุดเนี้ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่ขยับขยื่นอะไรเลยเนี่ยเราจะลำบากแต่พิงแต่ว่าโอเคอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่วิธีการดำเนินงานนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะลดยังไงจะมีขั้นตอนยังไงจะลดแรงต้านยังไงไอ้นี่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะอย่างผมเห็นท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยท่านก็พยายามนะออกมาในหลายๆส่วนเช่นจะบอกว่าพอคนเกษียณแล้วนะไม่ต้องตั้งอัตราใหม่มาตำแหน่งมาซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เริ่มมีการคุยมาพักใหญ่แล้วนะคุณมนชัยไม่ใช่เพิ่งมาตอนแต่ตอนนี้ผมคิดว่าภาพมันชัดเจนขึ้นแต่บางทีก็อาจจะมีต้านบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่รับเลยตำแหน่งนั้นไม่รับเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีกระแสว่าเออนี่อาจจะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมมันเป็นไปได้แต่ปัญหาคือจะทำยังไงก็คงต้องค่อยๆทำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมก็เหนื่อยแน่นอนนะเพราะงบบุคลากรมันบานขึ้นไปเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: นะครับบุคลากรไม่จ่ายเยอะมากผมว่าตอนนี้บางที 70% บางหน่วยงาน
0: โอ้ได้ยินมาครับ
1: นะแล้วก็ที่จะเจออีกอันนึงคือบางหน่วยงานเริ่มไม่เงินเดือนจ่ายนะฮะ
0: โอ้โหขนาดนั้นครับโอ
1: ้ใช่ฮะพอดีบางหน่วยงานที่ผมสัมผัสมาเนี่ยใช้เงินรายได้เยอะมากนะในการจ่ายมันไม่ใช่ว่าเงินรายได้อย่างเช่นมหาลัยเนี่ยบางแห่งเนี่ยบางบุคลากรบางส่วนเนี่ยจ้างด้วยเงินรายได้นะครับ
0: เรียกว่าได้ประโยชน์2ขาเลยนะอาจารย์แล้วก็เป็นแก้ปัญหา2ขาเลยคือเพิ่มประสิทธิภาพด้านหนึ่งละด้านหนึ่งคือลดต้นทุนลดรายจ่ายประหยัดงบประมาณตรงนี้ด้วยก็มีดีเบตกันตรงนี้พอสมควรเหมือนกันก็นั่นก็นำมาสู่ความจริงจังของภาครัฐที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วทีนี้พอพูดถึงการปฏิรูปราชการครับอาจารย์ครับอดไม่ได้ที่จะคิดถึง IT เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกทำให้รัฐบาลนั้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเราได้ยินมาหลายปีแล้วเหมือนกันทีนี้การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนี่มันเข้าข่ายการปฏิรูปไหมครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันคือชัดเจนเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คุยกันเรื่องอะไรฮะดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ส่วนเราจะเรียกรัฐบาลดิจิทัลหรือบางทีก็บอก AI ทรานส์ฟอร์เมชันแต่ประเด็นมันอย่างนี้ครับประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่สมมติได้อยู่ดีผมเอา AI เข้ามาใช้ผมเอาดิจิทัลมาใช
0: ้
1: ต่างคนต่างใช้เนี่ยมันยังเป็นไซโลมันเป็นการใช้งานเฉพาะตัวบุคคลแต่มันปฏิรูปกระบวนการทำงานนะฮะอย่างเช่นผมบอกอะผมเอาเหมือนผมอะไรอะอยู่ในโรงงานนะผมอยู่ในโรงงานเนี่ยกระบวนการผลิตสายพานการผลิตนี่ยังเป็นแบบเดิมนะแบบเก่าเลยนั้นแล้วเราก็บอกว่าโอเคงั้นผมเอาหุ่นยนต์มาแทนเอาหุ่นยนต์มาแทนคนนะที่ทำงานอยู่เฉพาะจุดมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะเพราะสายพานเดิมอยู่ครับมันต้องเปลี่ยนสายพานอะอย่างเช่นสมมติเรา AI เข้ามากระบวนการ AI มันจะทำให้ร่างหนังสือราชการได้ดีขึ้นทำให้ทำงานบางส่วนได้ดีขึ้นแต่มันเป็นการทำงานเฉพาะส่วนบุคคลนะฮะแต่ขั้นตอนราชการเนี่ยอาจจะมีอยู่อีกประมาณ5ขั้นตอนนะฮะมันเป็นช้าขั้นตอนอยู่เพราะว่าท่านผู้มีอำนาจท่านนี้ต้องเซ็นอนุมัติผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็บางทีเนี่ยมันมีโปรเซสที่ไม่จำเป็นแล้วมันก็ ใช้คนเยอะจนไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปราชการเนี่ยนะครับโดยการเอาดิจิทัลเข้ามารัฐบาลดิจิทัลเข้ามามันใช่แต่มันต้องปรับกระบวนการการทำงานปรับกระบวนการทำงานแล้วมาภาพปรับปั๊บเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าโอ้โหไอ้ขั้นตอนนี้เริ่มไม่มีความจำเป็นแล้วคนตรงนี้อาจจะต้องไปทำอย่างอื่นแทนเลยลดคนได้แต่ถ้าเราเอาดิจิทัลมาวางไว้อย่างเดียวผมทำระบบอะไรนะระบบโปรแกรมระบบต่างๆเปเปอร์เลสอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่และระเบียบคำสั่งเหมือนเดิมหมดวิธีการทำงานเหมือนเดิมหมดผมว่านั่นไม่ใช่การปฏิรูปราชการนะคำว่า Digital Transformation มันมี2เทอมนะฮะ
0: ครับ
1: คำหนึ่งคือ Digital อีกคำหนึ่งคือ Transformation คำหลังสำคัญกว่าคำแรกนะฮะคำหลังก็คือปฏิรูปเนี่ยคำแรกมันเป็นแค่เทคโนโลยีงั้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเพียงแค่เอาเทคโนโลยีมาใช
0: ้นะครับฟังดูแล้วก็มันไม่ใช่คาถาศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นมันกุญแจสำคัญคือขั้นตอนความเชื่อมโยงกระบวนการตรงนี้ต่างหากที่ IT เทคโนโลยีจะมาเชื่อมโยงได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะเชื่อมโยงได้ในบทบาทมากแบบ 100% หรือไม่หรือบางครั้งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่สับเซตอย่างที่อาจารย์บอกเท่านั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องลองดูด้วยโอ้โหตรงนี้น่าสนใจทีนี้พอพูดถึงเส้นทางการเปลี่ยนรูปของไทยอาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นความท้าทายหรือจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ออกจะขัดใจก็ได้เวลาพูดถึงเส้นทางการไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการปฏิรูปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย
1: ์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะเพราะบังเอิญเนี่ยผมมีโอกาสสัมผัสหลายหน่วยงานมากนะฮะอย่างที่บอกผมทำงานเองด้วยนะคุยกับข้าราชการเองทำงานกับน้องๆข้าราชการบางส่วนนะฮะแล้วก็ผมเห็นหลายคนนะพัฒนาขึ้นเยอะมากเคยไปอบรมอย่างเงี้ยนะผมก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยจริงๆข้าราชการก็ไม่ได้ต้องใช้คำนี้นะขอโทษนะฮะก็ไม่ได้ด้อยอะไรเลยไม่ได้แย่อะไรเลยเขาก็ใช้ AI กันเยอะเขาก็ใช้เทคโนโลยีกันเยอะแต่มันก็เป็นเฉพาะส่วนนะว่าส่วนแต่ผมว่าสิ่งที่ขัดใจผมเนี่ยผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายระดับสูงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเก่งแค่ไหนก็ตามนะฮะจะใช้ไอทีเยอะมันก็เป็นการช่วยงานในงานรูทีนประจำที่เขาทำอ่ะแต่ถ้าเกิดข้างบนเนี่ยยังเดินแบบเดิมกฎระเบียบยังเป็นแบบเดิมมันไปไม่ได้หรอกครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเฮ้ยเราให้อุตสาห์ทำงานได้เร็วขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาต้องไปนั่งรอเซ็นอนุมัติอะไรมืออีก5สเต็ปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้เร็วขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาและความท้าทายมากกว่าคือกระบวนการการทำงานเวลาเราจะพูดถึงรัฐบาลดิจิทัลมันมี3อย่างนะฮะอันที่1คือเทคโนโลยีอันที่2คือคนอันที่3คือกระบวนการการทำงานคนเนี่ยนะเทคโนโลยีเนี่ยซื้อได้ผมใช้คำนี้นะแต่ก็อาจจะต้องซื้อให้เหมาะสมนะครับ แต่คนเนี่ยก็คืออัพสกิลรีสกิลได้แต่ถ้ากระบวนการการทำงานเนี่ยโปรเซสยังเหมือนเดิมนี่ไม่มีปัญหามีปัญหาแน่นอนขอโทษทีนะฮะทำงานไม่ได้แล้วที่ผมเห็นและมีความสำคัญยิ่งและอาจจะหงุดหงิดบ้างในบางหน่วยงานคือผมว่าผู้บริหารระดับสูงด้วยพอผู้บริหารระดับสูงนี่ไม่ได้ปฏิรูปตัวเองอ่ะนะยังทำงานแบบเดิมมีวิธีคิดแบบเดิมนะฮะแนวคิดทำงานแบบเดิมกระบวนการการทำงานไม่เปลี่ยนฮะพอไม่เปลี่ยนปั๊บเนี่ยทำยังไงให้ตายก็ตามนะฮะไอทีเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้หรอกฮะช่วยได้เล็กน้อยไม่ได้บอกไม่ช่วยแถมทีเดียวนะแต่มันจะไม่เกิดการปฏิรูปงั้นการปฏิรูปเนี่ยแค่จะได้ดีเนี่ยต้องมาจากระดับสูงครับแล้วต้องเห็นอย่างจริงจังแล้วก็ต้องทำเป็นกระบวนการนะบางทีนะบางหน่วยงานที่เห็นแล้วจะทำได้เดี๋ยวต้องบางทีอันไหนที่มันเป็นระเบียบที่มันอุปสรรคแก้ซะนะ
0: คือต้องเห็นความสำคัญก่อนโดยผู้บริหารผู้ที่อยู่ระดับสูงว่าการแก้ไขขั้นตอนต่างๆนี่มันมีความจำเป็นและจะช่วยได้จริงคือต้องมีความจริงจังตรงนั้นก่อนใช่ไหมอาจารย์แล้วอะไรที่จะเป็นจุดร่วมที่จะให้เห็นตรงกันว่านี่คือปัญหาหลักหรือว่าเป็นใจกลางสำคัญเลยของคอขวดราชการไทยหรือของความท้าทายต่างๆในระบบราชการในขั้นตอนต่างๆอะไรที่น่าจะเป็นจุดร่วมจุดคิดที่พอจะร่วมกันได้ครับอาจารย
1: ์ผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะงบประมาณเนี่ยมันมีจำกัดอันนี้คือจุดร่วมเลยคิดได้แล้วเงินน้อยลงเนี่ยนะผมว่าอันนี้หนึ่ง
0: ช่วยกันนะ
1: อันที่สองการแข่งขันเนี่ยมันต้องรวดเร็วขึ้นถ้าเราแค่สองจุดเนี้ยการแข่งขันรวดเร็วขึ้นทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้คือเป้าหลักอะคือแต่ก่อนเนี่ยนะต้องใช้คำนี้ราชการเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอเคหน้าที่เราอะไรบริการประชาชนนะฮะไม่หวังผลกำไรอะไรเงี้ยนะเราก็คิดว่าทำไปเรื่อยๆขอโทษใช้คำแต่ตอนเนี้ยงบประมาณมันมีปัญหาแล้วนะฮะแล้วเราเริ่มเห็นแล้วภาษีของประเทศเนี่ยเริ่มเก็บได้น้อยลงไอ้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นเทคโนโลยีมันเข้ามาเอ้ยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่คือจุดร่วมเลยครับไอเนี่ยถ้าเราไม่เราเห็นแล้วมันต้องคือพวกเนี้ย จุดร่วมคือเราต้องเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนเชนเนี่ยคือจุดร่วม
0: ครับ
1: หรือว่าทุกคนเนี่ยต้องเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำงานแบบเดิมไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดทุกฝ่ายยังบอกว่าโอเคนะฮะโปรเซสการทำงานเหมือนเดิมอะไรเนี่ยผมคิดว่านั้นไม่ใช่ผมเอาง่ายๆก็ได้นะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยบางทีผมสังเกตดูราชการเราเนี่ยบางทีเสียเวลากับพิธีการเยอะนะ ถูกไหมบางทีเนี่ยเราจะทำงานทุกอย่างหนึ่งโอ้พิธีการเยอะมากเลยขั้นตอนเนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยนะAI บางอย่างมันก็ช่วยได้ทำให้เยอะแยะไปแล้วก็มาช่วยแล้วก็ลดพิธีการบางอย่างที่มันเป็นโปรโตคอลไปเนี่ยฮะแล้วผมคิดว่าประสิทธิภาพเยอะมากขึ้นเลยเนี่ยแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน
0: ใช
1: ่ถ้าเราไม่เปลี่ยนกระบวนการการทำงานเนี่ยผมว่าลำบากครับแล้วจุดร่วมเนี่ยคือผมใช้คำว่าอะไรอ่ะ change กับ mindset แต่คือจุดร่วม
0: จะไปถึงขั้นที่ต้องแข่งขันแบบเอกชนมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่ได้มีแรงจูงใจเป็นกำไรไม่ได้มีความต้องการจะอยู่รอดเหมือนเอกชนทีนี้จะผลักดันยังไงให้มีจุดร่วมกันว่าเราต้องตื่นตัวเพื่อองค์กรได้แล้วตรงนี้อาจารย์พอจะมีไอเดียไหมอาจารย์ก็อยู่ในแวดวงราชการมาหรือไม่จำเป็นต้องคิดขนาดนั้น
1: คือผมคิดว่ามันเห็นปัญหาแล้วแหละผมเป็นกรรมการสภามาลัยอยู่สองสามแห่งนะสามแห่งเราเห็นอ่ะเพราะมหาลัยเองเนี่ยมันคือหน่วยงานนั้นนึงแหละนะก็เป็นของรัฐเนี่ยถูกไหมฮะแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคืองบประมาณก็น้อยลงรายได้ก็น้อยลงเด็กก็อะไรฮะเกิดน้อยลงจำนวนอะไรฮะเอาง่ายเด็กจะเข้าการศึกษาเนี่ยก็เริ่มน้อยลงมันเห็นปัญหาชัดเจนอ่ะคือจะมองว่าไม่คิดแบบเอกชนก็ไม่ได้นะเพราะมันกลายเป็นว่าเอกชนอาจจะต้องดูรายรับรายจ่ายถูกไหมกำไรขาดทุนเราอาจจะไม่ได้มองถึงขนาดกำไรขาดทุนแต่ทำยังไงฮะที่จะบริหารงานโดยที่สามารถจะอยู่รอดได
0: ้
1: เพราะตอนนี้อย่างบางหลายหน่วยงานนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนตั้งต้นนะฮะคืองบประมาณไม่เพียงพอนะพองบประมาณไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ต้องคิดแบบเอกชนนิดนึงแหละรายรับไหนจะลดค่าใช้จ่ายยังไงนั่นคือสิ่งที่จะต้องจัดการแล้วจะบอกว่ามันไม่คิดเลยไม่ได้อะในอดีตเนี่ยผมยังเชื่อว่าเราพอได้แต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับแต่พึ่งงบงานของรัฐก็ไม่ได้ง่ายนะฮะตรงนี้เพราะรัฐบาลเองก็มีงบมาน้อยลงก็ต้องจัดสรรให้หลายหน่วยงานนะครับนะจะเห็นนะล่าสุดนะโทษนะเอ่ยชื่อท่านอาจารย์วีระท่านก็เป็นอยู่ในกรรมธิการงบมาเนี่ยบอกให้ตรงนี้ทำไมไปตัดออกเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ากรรมธิการงบมาก็ให้ความสำคัญของการเลยฮะการที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายบ้าง
0: นะฮะโอ้โหเคยคุยกับเพื่อนเวียดนามเป็นข้าราชการเขาบอกว่าเวียดนามนี่เขาลดคนชนิดที่เรียกว่าจ่อมาเลยคือถ้าไม่ยกประสิทธิภาพไม่ตื่นตัววันนี้เขาอาจจะถูกเลย์ออฟไอ้ตรงนี้มันกรณีสุดโต่งไปหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ถ้าเราส่งสัญญาณว่าจะมีการลดอัตรากำลังนะฮะเดี๋ยวจะใช้ AI ทำงานแทนแล้วนะตรงนี้มันจะสร้างความตื่นตัวจะสร้างความตระหนักรู้ได้ไหมหรือมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะโหดร้ายไปหน่อย
1: มันอาจจะจำเป็นแหละในระดับหนึ่งจะไม่ถึงขนาดออฟนะฮะแต่ก็สัญญาณที่ส่งออกงานในบางเรื่องอย่างเช่นอาจจะต่อไปอาจจะมีโปรแกรม early retire อย่างเงี้ยแต่ที่ที่ผมพูดอย่างเดียวนะ early retire เนี่ยกลัวคนเก่งจะทักรีทายไปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่ก็ชัดเจนน่ะบอกให้แต่อัตรามันขาดถ้าเกษียณไปอาจจะไม่มีอัตรามาเพิ่มก็ลดจำนวนพนักงานอะไรเงี้ยผมคิดว่าสัญญาณบางอย่างมันเริ่มมาสัญญาณบางอย่างเริ่มมาแต่อาจจะไม่เหมือนกับเวียดนามเวียดนามนี่เขาแรงมากเขาบอกให้เขาลดจำนวนกระทรวงนะตัดลดจำนวนกระทรวงลดจำนวนข้าราชการลงผมคิดว่าตรงจุดนะมาถึงจุดนึงเนี่ยเราอาจจะต้องถึงขั้นปฏิรูปขนาดนั้นถ้าเกิดงบประมาณเราไม่เพียงพอแต่ถามว่าถึงจุดนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ผมห่วงอย่างเดียวพอเราช้าไปเนี่ยมันกลายเป็นกบฮะอยู่ในหม้อต้มน้ำมันนี่แล้วเราไม่ทันแล้วนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องวางแผนดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงแบบเวียดนามก่อนก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องให้ชัดเจนนะว่าจะทำยังไงมันจริงๆไม่ใช่แค่ราชการนะผมพูดงี้นะฮะรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยทุกคนนะฮะมีความตระหนักหมดแล้วล่ะครับ
0: ครับอาจารย์ไปต่างประเทศมาเนี่ยเห็นบริการไหนการดูแลประชาชนแบบไหนโดยภาครัฐของที่ไหนนะครับที่ดูน่าสนใจบ้างครับเปลี่ยนผ่านได้น่าชื่นชมมากเลยอยากให้ไทยเป็นแบบนั้นบ้างอาจารย์พอจะมีไอเดียไหม
1: จริงๆผมว่าในเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องดิจิทัลนะมันหลายประเทศมันทำหมดนะฮะจริงสิงคโปร์เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงถูกไหมฮะทุกอย่างก็ออนไลน์ไปหมดเกาหลีใต้นี่ก็เป็นที่จุดหนึ่งนะเขาก็ออนไลน์แต่ผมคิดว่าขบวนการเนี่ยการจะบริการประชาชนให้ดีเนี่ยมันไม่อยู่ดีมันเปลี่ยนผ่านไปได้
0: อ
1: ะผมว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยวิธีการเนี่ยเขาตอนที่ดิจิทัลมันมานะฮะไอทีมาใหม่เขาเทรนคนทั้งประเทศนะ
0: โอ้โห
1: เขาเทรนคนทั้งประเทศเพื่อไปปรับ เปลี่ยนคนเนี่ยงั้นเวลาใช้บริการภาครัฐต่างๆเนี่ยเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเสียชีวิตอย่างเงี้ยทุกอย่างออนไลน์หมดนะฮะถูกไหมฮะเพราะงั้นเขาเปลี่ยนมาพักใหญ่แล้วบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าเราก็พยายามจะกัดเถิบขึ้นไปตรงนั้นอ่ะแต่ผมคิดว่าเราก็จะเห็นเรื่องช่องว่างดิจิทัลอยู่คือผมพูดเนี่ยผมพูดเอาได้เปรียบอ่ะเพราะผมเป็นคนในเมืองเรายังเห็นปัญหาของอะไรฮะคนในชนบทเองไม่เข้าถึงผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มเอาดิจิทัลเข้ามาแล้วทำให้เข้าถึงมันอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เลยนะถูกไหมเพราะว่าแทนที่ต้องเดินทางเนี่ยมาทำอะไรบางอย่างในเมืองเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังมีปัญหาบางอย่างนะอย่างบางทีเนี่ยเขาให้ไปแหละไปจัดการอะไรสักที่หนึ่งชำระภาษีเลยผมต้องโอ้ยไอ้ที่ดินนี่อยู่ตั้งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยผมก็ต้องนั่งรถไปเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่สะดวกมันออนไลน์ไม่ได้บางทีเพราะเนี่ยผมคิดบางทีเนี่ยเราน่าจะต้องเริ่มทำให้มันมีอะไรโปรเซสที่ one stop service ประชาชนทำได้ผมไปเคนยามาเมื่อต้นเดือนมีนาคมผมเซอร์ไพรส์มากเลยผมไปดูพอร์เทลเขาอะ e-citizen เขามีอะแล้วทุกอย่างเนี่ยทำอยู่ข้างในได้หมดเลยประชาชนเขาใช้บริการเนี่ยมีเป็นร้อยๆเซอร์วิสรวมอยู่ที่เดียวอะฮะขนาดเป็นนักท่องเที่ยวไปจะไปซื้อตั๋วอะไรไปซาฟารีอะต้องหรือพี่ผู้จัดนะต้องเข้าระบบเขาอะแล้วจะซื้อแล้วเรื่องก็งงขนาดผมเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะแต่ขนาดถ้าเป็นคนในเมืองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นในพอร์ทัลเขาอ่ะมีสารพัดเซอร์วิสเลยก็คิดว่าประชาชนใช้ผ่านออนไลน์ได้ไม่ต้องไปวิ่งหลากหลายอ่ะทุกวันนี้ขอโทษนะฮะบ้านเราจริงๆก็เป็นออนไลน์อยู่แต่บางทีอ่ะจ่ายภาษีเข้าเว็บที่อ่ะจะไปอะไรฮะกรมที่ดินอาจจะอีกเว็บนึงครับจะไปกรมขนส่งไปอีกเว็บนึงบางทีจะใช้ไปใช้มาจะต่อทะเบียนก็เริ่มงงๆนะแต่ก็ดีขึ้นผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราทำให้เซอร์วิสพวกเนี้ยเป็นไปได้หมดเนี่ยจะเยี่ยมมากผมเนี่ยเคยใช้บริการของกรมการปกครองนะไปใช้ทะเบียนบ้านออนไลน์ผมเคยทำซึ่งผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยควรจะมีพอมันมีอย่างเงี้ยมันคือการปฏิรูปรัฐบาลเรานะรัฐบาลดิจิทัลบริการประชาชนด้วยค่าใช้จ่ายก็ลดลงใช่ไหมแทนมันลดลงทั้งสองฝ่าย
0: ลดการเดินทางลดอะไรหลายอย่าง
1: เขาเองเขาก็ทำงานได้เร็วขึ้นแต่เราเนี่ยต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานเปลี่ยน mindsetเจ้าหน้าที่เอ้ยต้องเทรนคนเยอะขึ้นเราต้องทุ่มกับตรงนี้ครับแล้วเราต้องเริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วแล้วยิ่ง AI มานะโอ้โหมันทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยฮะ
0: เออต้องฉวยโอกาสนี้นะอาจารย์ก็ท้ายนี้ก็เลยจะให้อาจารย์พูดถึงว่า AI จะมาช่วยวางรากฐานระบบราชการไทยตรงนี้เป็นไปได้จริงแท้แค่ไหนต้องปลดล็อกเรื่องอะไรก่อนเพราะ AI ตอนนี้เนี่ยพูดกันเยอะจริงๆผมเชื่อแน่นอนว่า AI จะต้องเล่นบทบาทพระเอกเลยล่ะ
1: คือ AI มันช่วยให้คนทำงานได้เร็วขึ้นจริงนะหนังสือราชการทำเอกสารก็เริ่มจะดีขึ้นนะจะเขียนอะไรก็รายงานนะก็ทำให้ได้รวดเร็วขึ้นคือ AI มันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพแต่ถ้าเรายังมอง AI เป็นแบบไซโลคือแต่ละคนไปทำเองมันต้องมีขบวนการการนำบอกว่าโอเคนะผมเป็นกรมนี้ผมเป็นกองนี้ผมจะเอา AI เข้ามาใช้งานเราต้องมาแยกให้ชัดว่าเราจะปรับกระบวนการการทำงานยังไงอย่างที่ผมบอกอะต่อให้ผมเอา AI มานะแต่ที่เหลือกระบวนการการทำงานเหมือนเดิมมันไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการแต่มันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรายบุคคลเท่านั้นที่เอา AI มาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดใหม่เลยบอกว่าเอ๊ะวันนี้ AI มาแล้วเราจะทำ AI transformation นะงั้น transformation ก็คืออย่างที่ผมบอกปรับกระบวนการปรับวิธีคิดทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปเทรนบุคลากรมี KPI เป็นตัวชี้วัดเขามีหน่วยงานนึงที่ผมรู้จักในบริษัทต่างประเทศนะเขาซื้ออะไรอ่ะ GPT แจกพนักงาน
0: โอ้
1: แล้วเขาไปวัดนะเฮ้ยคุณใช้เยอะไหมถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณโดน คุณโดนหักคะแนนนะอะไรเงี้ยคือใช้เยอะๆอย่างเงี้ยChatGPTคุณต้องใช้เยอะๆแต่เนี้ยคือบางทีเนี่ยไอ้นี่ก็ตัวชี้วัดอันหนึ่งนะแต่ใช้อะไรงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงผมคิดว่า AI ช่วยได้เยอะฮะแต่มันต้องมาจากวิสัยทัศน์มาจากปรับกระบวนการทำงานอย่ามอง AI เป็นแค่การใช้เครื่องมือ AI ถ้าเรามองการใช้ AI เป็นแค่การใช้เครื่องมือนะฮะไม่ปรับกระบวนการการทำงานเนี่ยมันปฏิรูปไม่ได้หรอกครับ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมครับนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของเมืองไทยและเป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ในภาคราชการไทยแล้วก็เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าอะไรที่เป็นความท้าทายชัดเจนมากครับกระบวนการนะครับข้อที่3นั่นเองเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีก็ว่ากันไปนะฮะเป็นเรื่องที่เราพอจะทำได้ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนักแต่สุดท้ายคำว่า transformation ที่อยู่หลังคำว่าดิจิทัลนี่แหละก็คือกลไกกระบวนการสิ่งที่เป็นแมนนวลเนี่ยสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์สิ่งที่เป็นระบบนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการนะครับของผู้นำระดับสูงตรงนี้ต่างหากนะครับถ้าเรายังไม่จริงจังมุ่งมั่นกันให้ได้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการปฏิรูปราชการนะครับแม้เราจะมีเครื่องมือ AI ที่ดีแค่ไหนก็ตามทีอย่างที่อาจารย์ได้เน้นย้ำไว้นะครับนั่นคือเส้นทางการวางรากฐานการปฏิรูประบบราชการไทยที่น่าจะถูกจุดแล้วก็ยั่งยืนแล้วมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลไทยจะเริ่มตรงจุดไหนวันนี้ยังคงไม่ได้คิกออฟแบบจริงจังชัดเจนแต่ระหว่างนี้เราค่อยๆทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องนี้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เนี่ยตื่นตัวกันไปหมดแล้วนะฮะอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยหลายๆประเทศเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องของการปฏิรูประบบราชการในฐานะที่เป็นฟันเฟืองหลักในการที่จะนำพาประเทศก้าวไปสู่ยุคการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับในยุคแห่งความผันผวนยุคแห่งความเสี่ยงเช่นนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนล่ะนะฮะไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นทางเลือกอีกแล้วแต่เป็นทางที่ต้องทำอ่ะนะครับแต่ทีนี้เราจะทำเมื่อไหร่จะช้าจะเร็วแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมันจะส่งผลสะเทือนแค่ไหนแล้วจะเรียนรู้อะไรกับผลลัพธ์ลองผิดลองถูกหรือไม่หรือว่าจะลองให้ถูกไปเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้ว่ากันต่อไปแต่วันนี้ได้ไอเดียและความรู้เรื่องของการปฏิรูปราชการในมิติของเทคโนโลยี AI และดิจิทัลนะครับที่จะมาแอพพลายได้ในระบบราชการของเมืองไทยเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่าไปไหนนะครับแล้วยังไงท่านผู้ฟังที่ติดตามทางคลื่น FM นะครับเครือข่ายของเราก็สามารถที่จะมาลองฟังอีกหนึ่งช่องทางคือโซเชียลมีเดียก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดไปด้วยในขณะนี้ด้วยเช่นกันทางเพจ Metro Life FM 95.5 มาฝากคำถามมากดไลค์กดแชร์มาแสดงข้อคิดเห็นได้ตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: แปะเจี๋ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
7: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
9: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน เกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
10: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ brain executive function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ brain executive function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
9: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
10: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
9: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
1: คุณครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้ควรจะเอามารับเอาไว้เป็น mindset ของเราเลยในยุคนี้นะเปลี่ยนแปลงระบบราชการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการรัฐกิจก็คือการปฏิรูปราชการคุยกันไปแล้วครับช่วงต้นรายการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศเปลี่ยนแปลงท่าทีก็ต้องมีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนนั้นโลกก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนแน่นอนนะครับสถานการณ์ต่างๆก็จะบีบคั้นทำให้เราจะต้องมีท่าทีอะไรบางอย่างหรือว่าทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่ดีนะครับช่วงนี้ก็เลยจะมาส่องนโยบายต่างประเทศในยุคที่จะต้องฝ่าฟันความเชี่ยวกรากของสถานการณ์ต่างๆในภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือความไม่แน่นอนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามยูเครนมาหลังโควิด-19 เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการโจมตีกันของอิสราเอลฮามาสเห็นกรณีของสหรัฐเข้าจู่โจมอิหร่านแล้วก็ล่าสุดก็วิกฤตการณ์น้ำมันก็เกิดขึ้นเป็นผลพวงที่ตามมาแล้วก็กระทบกันเป็นลูกโซ่ต่อโลกธุรกิจต่อการทำมาหากินของเราจะเห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศเริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะครับท่าทีของเรามีความสำคัญมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรครับไม่กี่วันก่อนนะครับผมไปร่วมงานเสวนาไผ่ลู่ลมลู่ตามลมหรือลมไม่เป็นท่านี่คือหัวข้อครับสัมมนาโดยคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมนักคิดนักวิชาการเรื่องของการต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเอามาระดมความเห็นแล้วก็ให้ไอเดียนะครับว่าแล้วไทยเนี่ยจะเป็นไผ่ลู่ลมเหมือนสมัยก่อนหรือไม่ก็คือต้นไผ่ที่พร้อมจะลู่ไปตามลมไม่ว่าจะแรงแค่ไหนแต่ขอแค่ลู่ไปตามลมเราจะไม่หักโค่นง่ายๆนะครับหากเราต้านลมแล้วเราเลือกลมอีกทิศนึงเนี่ยเราก็จะหักไปเลยหากเราลู่ตามลมเราก็สามารถยืนหยัดอยู่แล้วก็ไม่ล้มไปได้นะครับนี่คือนโยบายต่างประเทศไทยที่เป็นมาในยุคสงครามเย็นมาจนถึงวันนี้เราก็พยายามจะลู่ตามลมอีกแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยลมมันเป็นแบบลักษณะนี้แล้วเนี่ยไม่ปราณีปราศัยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นลมที่มาจากทิศทางเดียวมันเป็นลมหลายทิศทางและเป็นลมที่มีความสลับซับซ้อนนะครับการลู่ตามลมมีจริงหรือไม่อาจจะไม่มีจริงแล้วก็ได้นะครับอาจจะทำให้เราล้มไม่เป็นท่านี่คือข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็นำมาสู่เป็นหัวข้อของการเสวนาในครั้งนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยท่านหนึ่งอย่างอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะลู่ตามลมได้นะครับเพราะว่าการเลือกที่จะไม่เข้าใครออกใครหรือว่าไม่เลือกข้างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายคนอื่นก็จะกดดันคนอื่นเขาจะตั้งข้อสงสัยจะมองเราอย่างไรความเป็นกลางไม่มีจริงนี่อาจารย์เชื่อนะครับตั้งตนเป็นกลางไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแน่นอนเพราะโลกทุกวันนี้จะบีบบังคับให้เราละทิ้งความเป็นกลางอยู่ดีนะครับในปี1938ถ้าย้อนไปก่อนสงครามโลกครั้งที่2นู่นเลยนะหมาดๆนะครับในสมัยนั้นโลกก็ผันผวนปั่นป่วนมากๆหลายประเทศก็หวั่นเกรงนะครับภัยคุกคามของฝ่ายอักษะนาซีในยุโรปนั้นก็กลัวเยอรมนีไปตามๆกันเบลเยียมประกาศตั้งตนเป็นกลางนะครับสุดท้ายก็เป็นกลางไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าโดนกองกำลังทหารนาซีเข้าลุกคืบแล้วก็จู่โจมเข้ามาจนยึดประเทศได้ทั้งประเทศเนี่ยนะครับความเป็นกลางก็กลายเป็นเรื่องที่เหลวไหลไปเลยทันทีนะครับไทยเราเดินตามเบลเยียมได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจว่าเบลเยียมทำได้เนี่ยเราต้องทำได้ในขณะนั้นเบลเยียมยังไม่ถูกยึดนะครับพอเราประกาศท่าทีที่เป็นกลางนะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกเลยทีเดียวนะครับในช่วงเดือนธันวาคมปี1900น่าจะ83ถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือ84นะครับก็เป็นการประกาศสงครามนะครับแล้วก็ทำให้เราต้องยอมให้ญี่ปุ่นนั้นเลือกไทยเป็นทางผ่านนะครับไปจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะสานภารกิจยุทธศาสตร์ของเขานะครับสุดท้ายไทยก็ต้องยอมจำนนแล้วก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพื่อความอยู่รอดของเรานั่นเอง Balance of Power ได้ยินกันมาเยอะสมดุลอำนาจนะครับสมดุลอำนาจเช่นที่ว่ามานะครับว่า balance of power เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าอาจารย์สุรชาติบอกว่าไอเดียนี้มันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันสำหรับรัฐใหญ่กับรัฐใหญ่รัฐใหญ่เขาสามารถกำหนดว่าจะ balance ได้อย่างไรแบบไหนนะครับ

0: มี power ให้ balance นี่แต่ balance of power ใช้กับรัฐเล็กอย่างเราไม่ได้นี่คืออาจารย์ยืนยันนะแต่เราได้ยินกันบ่อยจริงๆ balance of power นะครับอาจารย์บอกว่านี่คือเรื่องที่รัฐเล็กไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปคิดว่าจะ balance กับใครยังไงเราเป็นแค่เบี้ยตัวเล็กเท่านั้นเรื่อง balance of power เป็นเรื่องของรัฐใหญ่แล้วก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าที่ผ่านมานั้นท่าทีของเรานั้นไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของโลกถ้าเปรียบเป็นเครื่องบินนั้นคือเครื่องบินสเตลท์ที่ล่องหนไม่มีใครเห็นนะครับไม่ได้อยู่จอเรดาร์ของโลกก็คือไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมองเห็นหมายความว่าไม่มีใครเห็นความสำคัญไม่เห็นว่าเรานั้นมีจุดยืนที่แน่ชัดหรือมีผลประโยชน์ที่จะไปสั่นสะเทือนผลประโยชน์ของใครหรือว่าความเป็นความตายของใครได้หรือสิ่งที่เราแสดงจุดยืนออกมานั้นมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญเบาหวิวนะไม่มีใครมองเห็นนี่คือความสำคัญที่ลดทอนลงมาอย่างน่าใจหายจริงๆสำหรับประเทศไทยของเราที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาถึงขั้นที่อเมริกาเนี่ยเชิญผู้นำประเทศไปเยือนหลายๆต่อหลายครั้งแล้วก็มีการดูแลต้อนรับขับสู้บุคลากรบุคคลต่างๆที่มาจากภาครัฐบาลมาจากระดับผู้นำคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการพบปะเยือนกันระดับสูงบ่อยครั้งนะครับขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางการค้าเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นไปอย่างลึกซึ้งแนบแน่นนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญตรงนี้เราหดหายลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์อย่างน้อยที่สุดก็คือในสายตาของมหาอำนาจแต่ในฐานะประเทศหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะโดยเฉพาะภูมิภาคที่เรานั้นดำรงบทบาทสำคัญมาตลอดอย่างอาเซียนเนี่ยตรงนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เพราะว่าตัวตนของเรานั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วยิ่งใหญ่พอสมควรหากพูดถึงในบริบทของภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือจะเป็นนโยบายแบบเกาหลีใต้ดีไหมอันนี้อาจารย์เสนอนะครับที่เขาชัดเจนมาตลอดก็คือคบฝรั่งเพื่อความมั่นคงทางการทหารทางความอยู่รอดอธิปไตยและคบจีนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเอาง่ายๆเลยง่ายๆตรงๆแบบนี้คบฝรั่งเพื่อความมั่นคงคบจีนเพื่อเศรษฐกิจนั่นแหละครับก็คือมุมมองของนักยุทธศาสตร์นะครับที่โด่งดังอย่างอาจารย์สุชาติบำรุงสุขบอกว่ามันไม่มีจริงนะครับว่าบาลานซ์ออฟพาวเวอร์แล้วก็การตั้งตนเป็นกลางนะครับทีนี้หากเราไม่ตั้งตนเป็นกลางเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับอาจารย์พงษ์พิสุทธิ์นะครับผู้ที่เป็นผู้อำนวยการนะครับสถาบันศึกษานานาชาตินะครับของจุฬาลงกรณ์ก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับอาจารย์พงษ์พิสุทธิ์บุษบารัตนะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันไอซิสนะครับสถาบันศึกษานานาชาตินะครับของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยเนี่ยในวันนี้ยังคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจที่กำลังขึ้นมาอย่างจีนได้อเมริกาไม่ต้องพูดถึงครับเราหมดความสำคัญไปนานแล้วเหมือนกันนะครับมีหนำซ้ำยังมีคู่แข่งที่เข้ามาแย่งชิงความสำคัญไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงจีนเนี่ยถือได้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนจีนมีการเล่นดนตรีร่วมกันด้วยนะเป็นคีตศิลป์ทางการทูตแบบคีตศิลป์นะครับนี่อาจารย์พูดเอาไว้นั่นก็เป็นเรื่องของการกระชับสัมพันธ์ระดับผู้นำที่ไม่ได้พึ่งพาระบบระเบียบเท่าไหร่คือเอาว่ากันในเรื่องของผู้นำเรื่องของไวฟ์เรื่องบรรยากาศโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เนี่ยไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแล้วก็มีกิจกรรมมีลูกเล่นเยอะแยะเลยที่เราจะกระชับความสัมพันธ์กับจีนต้องบอกแบบนี้ในที่ผ่านมาเราก็คงจะเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องไม่ยากนะครับที่เราจะสร้างแคมเปญดีๆสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจสร้างการเยือนระดับสูงแล้วก็การเยือนระดับต่างๆด้วยนะฮะที่จะมีต่อกันระหว่างจีนกับไทยแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้เราไม่สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็น strategic dividend หรือว่าผลประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ได้เลยจึงเป็นที่น่าเสียดายว่าแล้วความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าถ้าแปลเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแม้เราจะมีดีลที่ตกลงกับจีนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในการเยือนครั้งล่าสุดของผู้นำประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Cloud Computing รถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับตลอดจนกรอบความร่วมมือด้านการลงทุนที่ BOI ของไทยนั้นก็ไปเปิด สำนักงานใหม่ที่เฉิงตูนะครับเพื่อจะดึงเอาทุนจีนในส่วนของฝากตอนตกเนี่ยเข้ามาไทยให้มากยิ่งขึ้นก็ตามทีนะครับแต่ว่าดีลเหล่านี้จะเป็นจริงแค่ไหนยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราอยู่ใกล้ชิดจีนขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการมีอำนาจต่อรองหรือการดึงจีนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะที่การลงทุนและการค้าเนี่ยถือว่าการลงทุนของจีนในไทยยังไม่ได้มีผลิตภาพหรือว่ามีมูลค่าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เพราะว่าห่วงโซ่อุปทานของจีนที่เข้ามาไทยนั้นจะเป็นเรื่องของปริมาณนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่คือหมายความว่าไม่ได้ลงลึกถึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการจะส่งผลประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์ไทยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนั้นมีโอกาสในการเพิ่มพูนสินค้าและนวัตกรรมเพื่อป้อนสู่นักลงทุนสู่ OEM ค่ายจีนได้มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่ายเก่าๆอย่างญี่ปุ่นหรือแม้แต่ยุโรปก็ตามทีทีนี้พอพูดถึงญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนะครับก็คืออาจารย์ทีวินสุภัติกุลนะครับก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยนะครับในสถาบันศึกษานานาชาตินี่นะครับของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยโลกของเราไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าญี่ปุ่นนี่จะออกชัดเจนหน่อยก็คือว่าค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจน้อยลงมากว่าสมัยก่อนแต่ว่าให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าตระหนักถึงภัยคุกคามที่อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนสมัยก่อนที่เรารู้จักกันก็คือไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ว่ามุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเสถียรภาพอธิปไตยของประเทศหรือหากจะมุ่งเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมุ่งไปที่ economic security หรือว่าความปลอดภัยในทางเศรษฐกิจคือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนความมั่นคงความมั่นใจว่าเราจะไม่สูญเสียจะไม่เสียท่าลงไปเนี่ยหรือว่าจะไม่ถูกคุกคามโดยใครจะมาก่อนนั่นหมายความว่าเขามีเซนส์ออฟเฟียคือมีความหวาดกลัวนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะต้องรับมือไม่สามารถที่จะเบาใจได้อีกต่อไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องหวั่นใจเลยว่าเราจะโดนคุกคามโดยใครอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หากจะมีนโยบายอะไรก็ตามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงไปด้วยในตัวนี่คือไอเดียถ้าเป็นภาควิชาการก็จะบอกว่าเป็นสัจจนิยมนะฮะหรือว่ามีการให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจการดำรงอยู่ของการพึ่งพากันทางการค้าการเศรษฐกิจแต่ก็คำนึงถึงเกมอำนาจไปด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญไม่แพ้กับความร่วมมือด้านความมั่นคงนี่คือ priority ของญี่ปุ่นครับที่เขาให้ความสนใจมากแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องมั่นคงด้วยนะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจในนิยามของญี่ปุ่นของเขาก็คือว่าไม่ว่าคุณจะผลิตสินค้านวัตกรรมอะไรที่ส่งออกไปเนี่ยคุณก็ต้องการันตีได้ว่าสินค้าเหล่านั้นนะครับเป็นที่พึ่งพาให้แก่ชาวโลกได้จะเป็นที่ขาดไม่ได้นะคือต้องมีลักษณะของความดึงดูดของความขาดไม่ได้นะครับที่ชาวโลกจะต้องพึ่งพาอยู่ตลอดมิฉะนั้นแล้วก็จะหลุดจากจอเรดาร์ไปเลยนะครับมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นประเภทที่ขายในสเกลที่มากและเอาเงินเข้าประเทศเยอะๆได้ดุลการค้ามากๆเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเป็นสินค้าในเชิงยุทธศาสตร์เป็นนิชมาร์เก็ตนะครับขาดไม่ได้ขาดเมื่อไหร่ล่มทั้งระบบนะต้องแบบนี้เลยนะเพื่อดำรงความสำคัญของประเทศของตัวเองของภาคส่วนนั้นๆซึ่งผลิตโดยบุคลากรโดยเทคโนโลยีของตัวเองนะนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจในนิยามของเขานะครับว่าตราบใดที่เรายังมีความสำคัญอยู่นะไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนก็ตามจะมากจะน้อยไม่สำคัญสำคัญแค่ว่าขาดไม่ได้เป็นพอเนี่ยนะครับขาดปุ๊บเนี่ยคอขาดบาดตายทีเดียวนะครับก็เป็นนิยามของ economic security ที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยสะท้อนถึงรูปแบบการดำเนินนโยบายต่างประเทศของทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับข้อเสนอก็คือว่าในวันนี้เราต้องเข้าไปมีส่วนในซัพพลายเชนห่วงโซ่ที่มีความสำคัญให้มากยิ่งขึ้นแล้วอยู่ในเกมของความขาดไม่ได้แบบนี้ให้ได้เรายังไม่มีอะไรที่โลกขาดไม่ได้นะสำหรับไทยเองเนี่ยหากจะช่วยกันคิดหน่อยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองคิดกันดูมีอะไรที่ไทยเรานั้นเป็นที่ต้องการโดยที่โลกขาดไม่ได้หรือไม่ตรงนี้แหละครับคือโจทย์ที่จะบอกว่าเรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดถ้าจะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยเราจะต้อง ตื่นตัวกว่านี้แล้วก็ขับเคลื่อนแบบประเภท active move มากกว่านี้เราต้องเข้าไปสู่ห่วงโซ่นะครับข้อต่อของห่วงโซ่ supply chain ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับขอแค่เป็น supply chain ที่มีคุณภาพสูงมีมูลค่าที่ดีพูดง่ายๆก็คือเป็น supply chain ที่เกิดจากบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่จากทุนใหญ่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอาจจะเป็นค่ายสหรัฐอเมริกาหรือไม่ที่ควบคุมวงจร supply chain สำคัญของโลกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปมีส่วนให้ได้นะครับมาเลเซียทำได้ไทยยังคงต้องทำให้ได้ต่อไปนะครับปัญหาก็คือสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ไว้วางใจไทยมากนักปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยด้วยความเป็นไผ่ลู่ลมนะฮะด้วยความที่เราลู่ลมเก่งเหลือเกินเนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองว่าเราจะลู่ไปอีกฝ่ายหรือไม่ไปลักลอบในการทำอะไรตกลงอิงแอบกับไทยอยู่หรือเปล่าในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ที่หวาดระแวงเหลือเกินเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งมองว่าไทยเราใกล้ชิดกับจีนการขายเทคโนโลยีใดๆให้กับไทยอาจจะไปขายต่อหรือเปล่านะครับเทคโนโลยีจะรั่วไหลไปถึงจีนหรือไม่นะครับไทยจะเป็นทางผ่านให้เกิดทรานสชิปเมนต์ไปถึงจีนหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามอยู่เพราะที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่จะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความไม่ไว้วางใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเขามีต่อเราตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญด้วยที่เราจะดำรงตนไว้อยู่ว่าควรจะต้องมีบทบาทที่มันแอคทีฟมากกว่านี้ใช้อาเซียนเป็นกลไกหรือไม่นะครับแล้วก็จะต้องสร้างความคลุมเครือให้มากกว่าเดิมด้วยนะมิฉะนั้นหากเราไม่มีความคลุมเครือเนี่ยเราก็จะเป็นการเทคไซด์หรือว่าเลือกข้างที่จะไปทำให้อีกฝ่ายนั้นไม่พอใจเหมือนเช่นที่สหรัฐอเมริกาเขามีความกังวลกับเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการแสดงท่าทีต้องเน้นความเป็นกลางไว้ก่อนไม่แสดงว่าเข้าข้างอีกฝ่ายมากเกินไปไม่ต้องพูดย้ำอะไรมากมายเป็นไดอะล็อกยาวๆนะครับพูดให้คลุมเครือเอาไว้จะว่าเป็นการทูตแบบคลุมเครือหรือเปล่า strategic ambiguity นะครับก็คือความคลุมเครือกลายเป็นผลประโยชน์ไปแล้วตอนนี้นั่นแหละครับหากเราจะรักษาความเป็นลักษณะของการลู่ลมให้ได้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขบอกนะครับว่าไผ่ลู่ลมไม่น่าจะใช้การได้คำนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นสนลู่ลมนะเป็นต้นสนดีกว่าหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นต้นไผ่เนี่ยอาจารย์บอกว่าแพนด้าจะกินหมดเกลี้ยงแพนด้าชอบไผ่ตรงนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากความหมายคืออะไรนะครับเป็นสนลู่ลมนะฮะแต่ว่าเป็นสนลู่ลมที่อาจจะมีนิยามที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนแล้วนะครับเป็นนิยามที่มีความเป็น strategic เป็นยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นนิยามที่ต้องเน้นเรื่องของเชิงรุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือถ้ามัวแต่รับมืออย่างเดียวให้เกิดสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยลู่ไปค่อยแก้กันเป็นรายๆเป็นจุดๆไปตรงนี้ก็ไม่ทันการแล้วเราต้องแสดงจุดยืนแสดงท่าทีไม่แสดงความอ่อนแอนะครับแล้วก็แสดงความชัดเจนเลยว่าเรานั้นมีดีอะไรมีความโดดเด่นเรื่องไหนมีอะไรที่โลกจะขาดเราไม่ได้นะตรงนี้แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ในชนิดที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแก่นสารของนโยบายต่างประเทศของเราในยุคนี้ได้นะครับแต่ในวันนี้เรายังไม่เห็นจุดนี้มากเท่าที่ควรนี่คือมุมมองของนักวิชาการที่ถกกันในงานเสวนาในครั้งนี้ที่เอามาฝากกันไผ่ลู่ลมลู่ตามลมหรือลมไม่เป็นท่าหวังว่าคงจะไม่ล้มไม่เป็นท่าหวังว่าคงจะไม่ล้มไม่เป็นท่านะก็คือว่าสามารถที่จะลู่ไปตามลมได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นไผ่แล้วนะครับเป็นสนลู่ลมแล้วกันนั่นคือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้ใน Wise Vision ในวันนี้ครับกับประเด็นเรื่องของการปฏิรูปราชการไทยกับการปรับประยุกต์ IT เทคโนโลยี AI กับการวางรากฐานระบบราชการไทยและอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกันแน่นะครับที่คุยกันกับนักวิชาการช่วงต้นรายการแล้วก็ช่วงนี้ช่วงท้ายรายการก็คุยกันเรื่องของนโยบายต่างประเทศไทยกับท่าทีที่เรามีในทุกวันนี้มาประเมินกันว่าสนลู่ลมยังใช้ได้หรือไม่วันนี้ชายจะได้วงลาไปก่อนแล้วนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
8: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร สำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอสักไพรอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอภูเรืออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลอำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอหวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอสีเก่าอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะหลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะในวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับมดพิษพิชาพีระเทเลอร์แล้วก็พี่กบค่ะสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะแล้วก็พร้อมด้วยพี่ออมชิดสินค่ะนะผู้ดูแลประสานให้เราและทีม Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมพวกเรานะคะได้ทาง FM 95.5 FM 105และทาง AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะในวันนี้นะคะวันพุธก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องราวสาระความรู้นะคะในการดูแลสุขภาพและในช่วงอีกครึ่งชั่วโมงหลังนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆค่ะเป็นในเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะมีมติว่าในเรื่องของเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะแรกเกิดถึง6ขวบเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากเลยในเรื่องของการพัฒนาการการดูแลและโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเด็กๆตอนนี้ในวัยนี้เหมือนผ้าขาวค่ะคุณผู้ฟังที่จะต้องได้รับการดูแลที่ถูกนะคะว่าให้สมกับวัยเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะและก่อนที่จะไปพบกับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะในเช้าวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันก่อนดีกว่านะคะระหว่างรอคุณสุกัญญาค่ะก็อยู่กับมดไปก่อนนะคะและในวันนี้ค่ะข่าวแรกนะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสักครู่นะคะนี่เลยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้สั่งให้ทางสบส.ค่ะคุณผู้ฟังนะลุยสอบค่ะลุยสอบคลินิกย่านปทุมวันนะคะในปมที่ทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาตินั้นเสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังหลังจากเพิ่มขนาดอวัยวะเพศอันนี้นะคะเบื้องต้นนะพบว่าเขานะเคยรับบริการแล้วหลายครั้งมากเลยคุณผู้ฟังก็ทางด้านของกระทรวงนะคะก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่งทางแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้วยนะคะก็จากในกรณีที่มีข่าวนะอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษนะคะเชื้อสายไนจีเรียค่ะที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานั่นเองเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายนะสถานคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพนั้นอันนี้ค่ะถือว่ามีผลต่อชื่อเสียงของประเทศไทยของเราด้วยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลนะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้เรื่องนี้นะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการได้รับบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็สมประโยชน์จากสถานพยาบาลไทยนะอันนี้ถือว่าเป็นหลักเลยที่เราจะต้องช่วยกันอยู่แล้วนะคะจึงได้มอบหมายให้นายแพทย์สมเลิกจึงสมานค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะสั่งการให้ทางกรมสบส.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็ได้รับข้อมูลนะว่าเมื่อวันที่5มีนาคม2519นั้นศูนย์รับแจ้งเหตุได้รับการประสานงานขอรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเอกชนย่านสุขุมวิทก็บอกว่าให้เข้าไปรับผู้ป่วยนะที่มีอาการหมดสติโดยพยาบาลของผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าเพิ่งไปรับบริการฉีดสารเติมเต็มมาในวันนั้นและฉีดเสร็จก็เดินทางไปนวดต่อเนื่องจากสงสัยว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะทางโรงพยาบาลก็เตรียมวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองด้วยโรคหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงค่ะร่วมกับการฉีดสารทึบรังสีเพื่อสร้างภาพ3มิติของหลอดเลือดอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการตรวจสอบนะคะและในระหว่างนั้นเองค่ะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและไม่มีชีพจรทางทีมแพทย์ก็เริ่มทำ CPR ค่ะแต่ว่าก็ไม่มีการตอบสนองจึงยืนยันว่าเสียชีวิตนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่นำไปสู่การตรวจสอบคลินิกค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระรามที่1ในวันที่7กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะและเมื่อตรวจสอบนะคะก็ลงพื้นที่ที่ผู้เสียชีวิตนั้นเข้ารับบริการโดยทางผู้บริหารของคลินิกค่ะก็เป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงนะว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนไข้ตั้งแต่ปี2567แล้วโดยเคยเข้ารับบริการฉีดเนี่ยจำนวน5ครั้งโดยครั้งที่1ถึง4เนี่ย ทำตั้งแต่ปี2567ถึง2568ส่วนครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่5เนี่ยเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองผู้ป่วยก็เข้ามารับบริการนะคะในปริมาณ40 cc ซึ่งคุณหมอเนี่ยได้แนะนำให้ผู้ป่วยนะบอกว่าให้แบ่งการฉีดสารเติมเต็มเนี่ยให้เป็น2รอบแต่ว่าผู้ป่วยค่ะประสงค์จะฉีดในครั้งเดียวโดยการเข้ารับบริการทุกครั้งนะคะคลินิกก็จะแนะนำว่าหลังจากรับบริการไปแล้วต้องมีวิธีการดูแลหลังการทำหัตถการอย่างไรบ้างและติดตามอาการฉีดซึ่งผู้ป่วยก็ไม่ได้แจ้งปัญหาใดๆกับทางคลินิกนะคะอีกทั้งมีการให้ผู้ป่วยนะเซ็นยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการด้วยซึ่งก็มีการกระบวนการสอบสวนบันทึกถ้อยคำเสร็จทางด้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกค่ะพร้อมกับรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อติดตามแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นจะนำมาเสนอกันอีกนะคุณผู้ฟังนะแต่อย่างที่บอกในการใช้การเข้าไปรับบริการอะไรต่างๆอันเนี้ยเราเองก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็คุยกับทางคลินิกค่ะให้เข้าใจกันด้วยนะแล้วอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเขาทำมาแล้ว5ครั้งใช่ไหมแต่เราไม่มีใครรู้นะคุณผู้ฟังไอ้ครั้งที่5จะเกิดอะไรขึ้นการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอันเนี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าครั้งไหนจะส่งผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างนะซึ่งสุขภาพของเราถ้ามีแล้วเนี่ยอย่างนี้คือฉีดไปเสร็จแล้วไปเจอจังหวะซึ่งส่งผลกระทบทำให้เขาเสียชีวิตอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจมาด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันดีกว่าค่ะในเรื่องของในเรือนจำคุณผู้ฟังทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะองคมนตรีนะคะท่านเป็นประธานการแถลงข่าวความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำค่ะโดยผ่านการใช้แอปพลิเคชันแท็บฟี่ฟองดูค่ะโดยมีนายพัฒนาพร้อมพรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรวมถึงค่ะพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะร่วมกันแถลงข่าวนะคะโดยเนื้อหานะคะก็คือทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั้นให้ความสำคัญในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคค่ะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่เลยเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศเช่นเรือนจำนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะเรือนจำนั้นมีคนอยู่เป็นจำนวนมากและก็มีการหมุนเวียนของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่รวมถึงญาติที่เข้ามาเยี่ยมด้วยซึ่งถ้าเกิดเวลามีโรคระบาดหรือว่าโรคติดต่อเกิดขึ้นเนี่ยอาจส่งผลกระทบทั้งผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายสู่ชุมชนภายนอกได้นั่นเองค่ะก็ได้มีการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเชิงรุกลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ชุมชนนะคะคาดว่าเปิดใช้งานได้ในปี2570ค่ะและจากข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะในปี2518ที่ผ่านมานั้นพบว่าเหตุการณ์ระบาดนะในเรือนจำจำนวน91เหตุการณ์เลยโดยโรคที่พบระบาดมากที่สุดนะคะก็ได้แก่ไข้หวัดใหญ่50เหตุการณ์มีผู้ป่วย 6,795 รายค่ะโควิด-19 18เหตุการณ์มีผู้ป่วย 1,960 รายและโรคอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงค่ะจำนวน7เหตุการณ์มีผู้ป่วย 1,869 รายค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าการระบาดของโรคติดต่ออื่นๆด้วยนะเช่นโรคไข้การหลังแอ่นโรคปอดอักเสบโรคสุกใสโรคหิดและโรคตาแดงค่ะจากข้อมูลดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความจำเป็นนะที่จะต้องมีระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นะเวลาเกิดโรคเนี่ยสามารถลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมการระบาดได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งการนำแท็บฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเป้าในเรือนจำทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาด ลดผลกระทบต่อผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะโดยตัวแทฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะสำหรับเรือนจำขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างการพัฒนาค่ะโดยจะมีระบบแจ้งเตือนและระบบยกระดับการแจ้งเตือนหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงเพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางและผู้บริหารกรมควบคุมโรคค่ะก็จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็คาดว่านะคะจะเริ่มเปิดให้บริการในฟังก์ชันดังกล่าวนะในปี2570ปีหน้านั่นเองอีกไม่นานเกินรอนะคะและทางด้านของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศค่ะอันนี้นะก็เป็นหนึ่งแนวทางที่ทางด้านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะให้ความสำคัญค่ะซึ่งการนำแทฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาสนับสนุนการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพในเรือนจำค่ะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงช่องทางรับแจ้งเหตุนะแต่เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ติดตามสถานการณ์ต่างๆและจัดการเหตุการณ์ร่วมกันบนข้อมูลชุดเดียวกันได้อย่างเป็นระบบด้วยทำให้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกตั้งแต่เริ่มรับแจ้งจนถึงการยุติเหตุได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะนะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งในมิติของด้านสาธารณสุขกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนค่ะแม้ว่าบุคคลจะถูกจำกัดอิสรภาพตามกฎหมายนะคะแต่ว่าสิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐนั้นต้องให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการนำแทฟฟี่ฟองดูมาใช้เนี่ยก็จะได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของเรือนจำนะเป็นการสนับสนุนการทำงานสำหรับพัฒนาต้นแบบการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอันนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากโรคภัยและสุขภาพต่างๆนะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็เป็นแทฟฟี่ฟองดูค่ะเปิดใช้งานปีหน้า2570ค่ะ
3: อืมค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยข่าวสารเรามีอีกมากมายนะคะอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกค่ะวันนี้นะคะหลายคนที่กำลังเดินทางแล้วก็อาจจะมีน้องๆเด็กๆอยู่ในรถด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะการที่เอาเด็กเนี่ยไปนั่งในรถต้องนั่งบนคาซีทค่ะก็คือเขาเรียกว่าที่นั่งสำหรับเด็กแล้วก็จะได้ปลอดภัยด้วยซึ่งเรื่องนี้เองค่ะกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะโดยกรมควบคุมโรค ก็ออกมาส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เรียกว่าคาซีทนี่แหละค่ะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโดยให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยผ่านทางคลินิกฝากครรภ์และคลินิกเด็กค่ะพร้อมกับจัดตั้งธนาคารที่นั่งนิรภัยคาซีทแบงค์นะคะในโรงพยาบาลนำร่องทั้งหมด6แห่งด้วยกันค่ะก่อนที่จะมีการขยายผลนะคะต่อไปซึ่งในปีนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมด77จังหวัดค่ะภายใต้โครงการก็คือ100โรงพยาบาล100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับครอบครัวที่มีเด็กนะคะเด็กอายุไม่เกิน6ขวบก็คือ6ปีนั่นแหละค่ะเข้าถึงที่นั่งนิรภัยได้มากขึ้นนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการบาดเจ็บจากการเสียชีวิตจากบนท้องถนนนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่กรมควบคุมโรคนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการจัดงานค่ะโดยมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงไอหลันลีเป็นแพทย์หญิงผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยค่ะก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการร้อยโรงพยาบาลร้อยธนาคารที่นั่งนิรภัยร้อยดวงใจผูกพันโดยมีทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ไปให้ความรู้จากภาคีเครือข่ายก็มีอีกมากมายนะคะทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่า ถ้าพูดถึงพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะพ.ศ.2565เนี่ยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ขวบก็คือ6ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องใช้ที่นั่งนิรภัยค่ะเป็นที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กก็คือคาร์ซีทนั่นเองในขณะที่โดยสารรถยนต์นะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานจริงทั้งเรื่องของความรู้นะคะความรอบรู้ความเข้าใจแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะคือคาร์ซีทเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปซื้อคาร์ซีทจะรู้ว่าราคาไม่ใช่ถูกเลยนะคุณ 4,000 อัพนะ
4: ใช่แล้ว
3: สี่ต่ำๆเนี่ยแต่ถ้าบางคนเขาก็จะไปมองหามือสองในโซเชียลเขาจะมีคาซีทมือสอง
4: ดีๆก็เยอะนะคุณ
3: สภาพดีๆแต่ทีนี้ต้องบอกบุญต่อเพราะว่าที่นำข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดรับบริจาคคาซีทค่ะบ้านไหนที่มีลูกแล้วลูกโตแล้วคาซีทไม่ได้ใช้อย่าเก็บไว้นะส่งต่อได้บุญด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านของกรมควบคุมโรคก็เลยจับมือกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็มีไปรษณีย์ไทยแฟลตเอ็กเพรสนะคะลาล่ามูฟอีซีวินอีซี่แวนขออภัยลาล่ามูฟอีซี่แวนประเทศไทยจำกัดแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กเนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยได้มากขึ้นค่ะโดยใช้ที่นั่งนิรภัยอย่างถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กเล็กได้ถึง 70% แล้วก็ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บอย่างมีนัยสำคัญค่ะสำหรับโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานภาครัฐนะคะของหน่วยงานรัฐค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งไม่ว่าจะเป็นของใหม่เราก็รับบริจาคของที่ใช้แล้วแต่ต้องบอกก่อนต้องเป็นสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้นะคะเพื่อที่จะนำมาคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบสภาพจากนั้นก็จะมีการส่งต่อไปให้ครอบครัวที่มีความจำเป็นในการใช้ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศโดยกรมควบคุมโรคได้พัฒนาคาซีทแดชบอร์ดนะคะสำหรับติดตามข้อมูลการรับแล้วก็การให้บริการในระดับโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยค่ะก็จะมีการจัดสรรที่นั่งนิรภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่แท้จริงนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยอัปเดตไว้เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณเขาบอกว่ามีที่นั่งนิรภัยเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย719ตัวก็ถือว่ายัง
4: ไม่เยอะ
3: ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าปริมาณเนี้ยส่งต่อให้ไปแล้วนะคะส่งต่อให้บริการประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวที่เขาต้องการนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจอีกนะ
4: คะ
3: ก็ตอนนี้ยังมีเหลือพร้อมใช้บริการอีกเนี่ย272ตัวทางด้านของผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยค่ะแพทย์หญิงไอหลันลีนะคะก็บอกว่าต้องขอชื่นชมนะว่าการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มอัตราการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์ก็จะทำให้พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมีผลอย่างต่อเนื่องค่ะก็จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการลดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยอย่างน้อย 50% ในปี2573ได้เพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะทุกคนค่ะร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆด้วยการบริจาคคาซีทที่ยังมีสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้หรือจะไปที่ไปรษณีย์ไทยก็ได้ค่ะศูนย์บริการแฟลตช็อปหรือว่าลาล่ามูฟได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยแล้วก็เดินทางได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารในช่วงชั่วโมงสุขภาพในช่วงแรกก่อนๆค่ะเพราะว่าเรายังมีชั่วโมงที่2ด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าไปติดตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะก่อนค่ะเพราะว่าเรายังมีชั่วโมงที่2ด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าไปติดตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะ
0: คนต้องปรับ
5: ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 10นาฬิกา31นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกค่ะชั่วโมงสุขภาพวันนี้นะคะทุกๆวันพุธเนี่ยเราได้พูดคุยกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นช่วงที่เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งก็มีการพัฒนาแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละจังหวัดแต่ว่าเป้าหมายเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะสำหรับนโยบาย3ลด3เพิ่มการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้นะคะในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราต่อยอดกันเรื่อยๆนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันในเรื่องของการนำนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยมาขับเคลื่อนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะที่อยู่ในเทศบาลเมืองนครราชสีมาซึ่งวันนี้นะคะก็จะนำมาขับเคลื่อนอีกแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของ3เพิ่มค่ะ3เพิ่มระดับจังหวัดนั้นขับเคลื่อนเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะเชิญทางด้านของท่านเป็นอาจารย์นะคะเป็นคุณครูวีนัทวนัทลุนหรือว่าคุณครูเกตนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีเทศบาลนครราชสีมานะคะที่จะมาพูดคุยกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเกริ่นเรื่องนี้ก่อนนะคะเกริ่นว่าทำไมเราต้องนำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนนะคะมาขับเคลื่อนให้สำหรับเด็กปฐมวัยเพราะว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นเด็กที่ช่วงกำลังเจริญเติบโตแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีการพัฒนาไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าไม่มีการเคาะเด็กๆเนี่ยว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงบ้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือแม้แต่ครอบครัวเนี่ยเราต้องมาดูพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นแต่ว่ามีหลายๆภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีบทบาทสสส.เองก็มีบทบาทหรือแม้แต่ทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีบทบาทเหมือนกันนะคะหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้มาร่วมกันขับเคลื่อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปพบกับคุณครูวีนัทวนลุนหรือว่าครูเกตค่ะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษซึ่งท่านเองก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีเทศบาลนครราชสีมาวันนี้ครูวีนัทหรือว่าครูเกตนั้นจะมาคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เพิ่มระดับจังหวัดซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่อง3เร่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปพบกับครูเกตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเกตค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะค่ะวันนี้โคราชเป็นยังไงบ้างคะอากาศ
5: ที่โคราชกำลังดีค่ะไม่มีแดดอ่อนๆค่ะ
4: ฝนตกไหมคะฝนตกไหม
5: ฝนตกเล็กน้อยเมื่อวานช่วงค่ำๆค่ะ
4: อืมค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เด็กๆก็เตรียมที่จะสอบปลายภาคแล้วใช่ไหมคะสำหรับเทอมหนึ่ง
5: ของเด็กประถมวัยเราไม่เรียกเป็นการสอบนะคะ
4: ก็เด็กประถมวัยไม่มีสอบใช่ไหม
5: การประเมินพัฒนาการน้องอะค่ะในช่วงปลายภาคเรียนที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ ในภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะว่าเรื่องของการขับเคลื่อน3เร่ง3ลด3เพิ่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องของ3เพิ่มก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปแล้วเรื่องของ3เร่งนะคะ3เพิ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
5: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยมีทั้งหมด6ศูนย์นะคะ
4: ค่ะ
5: เราขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมาตั้งแต่ที่เราได้รับวาระแห่งชาติที่เป็นวาระแห่งชาติมาขับเคลื่อนระดับชาติมาเนี่ยตั้งแต่ปี68นะคะพอมาปีเราก็เริ่มเลยในส่วนของการลงสู่พื้นที่ของเราซึ่งในภาพรวมของพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมานะที่พบเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องภาวะเรื่องเกี่ยวกับทักษะทางภาษาเนื่องจากเด็กเกิดภาวะการติดจอ
4: mm-hmm.
5: เด็กไม่เด็กขาดเรื่องการสื่อสารสื่อสารไม่เป็นประโยคไม่เป็นคำเนี่ยพูดเรียกง่ายๆว่าพูดภาษาการ์ตูนเนา
4: ะ
5: แล้วก็ค่ะไม่มีสมาธิไม่จดจ่อไม่อยู่นิ่งอย่างเงี้ยค่ะก
4: ็
5: เป
4: ็
5: นปัญหาซึ่งถ้าได้ลงไปวิเคราะห์ไปดูที่ครอบครัวแล้วก็จะเกิดจากการที่ว่าเด็กติดจอเริ่มมาจากที่บ้านที่การเลี้ยงดูของผู้ปกครองของที่อาจจะเป็นช่วงวัยที่คุณตาคุณยายมาเลี้ยงหลานเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะก็ทำยังไงเวลาจะให้หลานนิ่งก็คือยื่น
4: โทรศัพท์ให
5: ้อย่างนั้นแหละค่ะก็คือปัญหาที่เราพบในพื้นที่จะเป็นด้านนี
4: ้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบทุกๆบ้านนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็จะมีความรู้สึกว่าการเอาใจหลานๆเนี่ยจะทำให้หลานรักคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็เป็นการฆ่าเวลาสำหรับเด็กที่งองแงอยู่กำลังงองแงกำลังแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยพอใช้มือถือเข้าไปเนี่ยมันสนองความต้องการของเด็กได้แต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับอาจารย์ถามบอกว่าจะบอกว่าเป็นดาบสองคมไม่ใช่สองคมแล้วมันเป็นคมเดียวเลยเหมือนส่งมีดให้กับเด็กเลยแบบ
5: ใช
4: ่ค่ะทีนี้หัวใจสำคัญของสามเพิ่มเนี่ยทำไมมันถึงกลายมาเป็นหัวใจสำคัญในนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะ
5: คือ3เพิ่มอันนี้ครูเกตพูดในมิติที่เป็นด้านพื้นที่ของเทศบาลนครนครราชสีมานะคะ
4: ค่ะ
5: เพิ่มของเราเนี่ยเราจะมีเพิ่มแรกก็คือเพิ่มในเรื่องการดูแลเรื่องโภชนาการ
4: ค่ะ
5: เนื่องจากว่าเด็กในพื้นที่ที่เราพบปัจจุบันเนี้ยภาวะโภชนาการค่อนข้างเกินคือเด็กในเมืองจะอ้วนแล้วก็ปัญหาฟันผุเนาะคืออ
4: ้วนฟันผุนี่มากับเด็กแน่นอน
5: ด้วยการเลี้ยงดูด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยทำให้เราอยากจะเพิ่มในส่วนของเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารคือการดูแลให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพิ่มปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมพร้อมทั้งว่าติดตามเราก็ต้องติดตามแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของที่บ้านด้วยคือให้ที่เด็กที่ศูนย์เด็กที่ทำแบบคุณครูพยายามฝึกเด็กให้รับประทานอาหารทานนมจืดอะไรพวกเนี้ย
4: ค่ะ
5: ไปถึงบ้านก็ต้องติดตามเขาด้วยว่าที่โรงเรียนทำอย่างนี้ที่บ้านก็จะต้องขอความร่วมมือด้วยนะผู้ปกครองต้องลดละนะนมหวานนมเปรี้ยวเนี่ยต้องไม่ให้ทานช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยต้องลดลงหรือทานได้แต่ต้องมีข้อจำกัดให้เขารู้ว่าทานได้ในปริมาณขนาดไหนแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องสุขภาพฟันอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ฟันผุเน
4: า
5: ะ
4: ค่ะ
5: ส่วนเรื่องเพิ่มต่อเพิ่มให้เขานอกจากเรื่องโภชนาการสารอาหารแล้วเราจะเพิ่มเรื่องการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยทางศูนย์ของเทศบาลนครเนี่ยก็เป็นศูนย์ต้นแบบนะคะศูนย์เคหะเนี่ยเราเป็นศูนย์ต้นแบบเป็นศูนย์สาธิตเซฟซึ่งเราจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเนาะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่จะสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กด้วยด
4: ัง
5: นั้นการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเขาจะเรียนรู้สำคัญที่สุดคือเขาเรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะเราไม่ได้เรื่องการนั่งเรียนเขียนอ่าน เราเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะช่วง 2-3 ขวบปีแรกเนี่ยสมองต่างๆพัฒนาการต่างๆเขากำลังเริ่มพัฒนาการเขากำลังเริ่มพัฒนาเขาจะต้องได้รับการส่งเสริมในเรื่องที่เขาสนใจซึ่งวัยที่สนใจก็คือการเล่นอย่างเดียวทำยังไงจะเล่นเล่นแล้วได้เรียนรู้ด้วยมีความด้วย

0: ได้เกิดความสงสัยเกิดข้อคำถามแล้วก็ลงมือค้นหาคำตอบด้วยตนเองฝึกปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วก็แล้วเราก็ยังใช้จังหวะและดนตรีมาพัฒนาทักษะสมองของเขาหรือเรียกง่ายๆว่า EF EF ก็คือทักษะสมองส่วนหน้าที่คอยกำกับเขาให้เขาสามารถจดจ่อใส่ใจให้เขามีความยืดหยุ่นความคิดยับยั้งชั่งใจได้อยู่กับคมได้เรียนรู้กับเพื่อนกับคนต่างบุคคลต่างๆที่เข้ามาแวดล้อมกับเขาอย่างเงี้ยค่ะนี่คือค่ะเพิ่มที่สองของเราที่เราจัดให้เด็กๆเนาะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ครูเกตพูดถึงโครงการบ้านวิทยาศาสตร์อันนี้น่าสนใจค่ะโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ในระบบเหมือนกันทุกจังหวัดไหมคะหรือว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คิดค้นขึ้นเอง
0: มีเหมือนกันหมดค่ะ
1: อ๋อเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบ
0: เขาจะเป็นโครงการบ้านนักวิชาการน้อยในที่สสวทจัดเนี่ยเขาก็จัดให้ปกติจะเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานแต่อย่างศูนย์เด็กเล็กเนี่ยศูนย์เด็กเล็กเริ่มเข้าโครงการนี้โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: ร่องนำร่องให้ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ70ทั่วประเทศเคหะก็เป็น70ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าปกติอ่ะศูนย์เด็กเล็กจะยังไม่เคยจัดกระบวนการนักวิทยาศาสตร์น้อยให้เด็กเลยเนื่องจากว่าเด็กเล็กมากค่ะ 2-3 ขวบเนี่ยเป็นเด็กเล็กมากครูจึงเป็นตัวเป็นกลไกสำคัญที่จะนำกระบวนการเนี้ยมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กค่ะก็เลยได้มีโอกาสศูนย์เด็กเล็กเคหะเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้นำกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยมาจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ
1: ค่ะ
0: เสริมให้เขาคือทำยังไงให้เขาได้พูดได้คุยได้คิดได
1: ้แสดงออกคือได้เป็นตัวของตัวเองถ้าพูดภาษาแบบว่าบ้านๆก็คือน้องได้มีความเป็นตัวของตัวเองอยากจะเล่นอยากจะทำอะไรแสดงออกอะไรแบบนี้ได้เลยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือการเพิ่มที่สองของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนเพิ่มที่สามที่เราจัดในศูนย์ของเรานะคะก็คือเพิ่มความรักความเข้าใจค่ะเริ่มจากในศูนย์เด็กเล็กของเราเลยค่ะเราต้องเขาเรียกอะไรต้องเข้าใจเด็กค่ะต้องให้ความอบอุ่นกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กเนาะ2-3ขวบเนี่ยห่างจากอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายครอบครัวมาเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยครูต้องครูคือที่พึ่งทางจิตใจให้กับเด็กเราจะจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างให้เหมือนบ้านนะคะให้อบอุ่นให้เขาสบายใจที่เขาจะได้เดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วเจอคุณครูที่รักและเข้าใจเขาเพิ่มความเข้าใจความรักให้กับเขาคือบางเด็กในห้องนึงน่ะมี30คนน่ะ30คนก็30อย่าง30แบบแต่ไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวเด็กแต่ละคนไม่มีความเหมือนกันเลยสักคนเดียวครูต้องครูดังนั้นครูต้องมีความรักความเข้าใจกับเด็กให้มากๆเลยสำคัญที่สุดก็คือรวมไปถึงเราจะต้องโยงไปถึงผู้ปกครองที่บ้านด้วยโดยที่ศูนย์เคหะเนี่ยเรามี parenting program ค่ะ parenting program ก็คือโปรแกรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กประถมวัยค่ะเป็นโปรแกรมที่เราจัดให้ผู้ปกครองทุกคนผู้ปกครองคือเรามีข้อกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นเลยว่าผู้ปกครองทุกคนที่จะเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีเนี่ยต้องผ่านการอบรม parenting program นะ4โปรแกรมของเราที่เราตั้งไว้ทั้ง4โปรแกรมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเราจะให้ผู้ปกครองอบรมกับเราตั้งแต่ก่อนที่จะเอาลูกมาเรียนตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนพฤษภา
2: ก่อนเข้าใจกัน
1: เหมือนกับว่าคัดกรองก่อนประมาณนี้ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: คือจะคุยจะดูเด็กตั้งแต่ต้นเลยว่าลูกอยู่เป็นแบบไหนลักษณะยังแล้วมาคุยกันเอามาเข้าอบรม4โปรแกรมของเราที่เราจะแบ่งทั้ง4โปรแกรมนะคะ4โปรแกรมเราก็จะมีโปรแกรมที่1โปรแกรมศักยภาพสมองของเด็กประถมวัย IQ EQ EF โปรแกรมที่2ก็เป็นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมโดยมือพ่อแม่โปรแกรมที่3คือโปรแกรมวินัยเชิงบวกและการสื่อสารเชิงบวกโปรแกรมที่4ก็คือโปรแกรมครอบครัวโภชนาการสร้างเด็กประถมวัยสูงดีสูงส่วนทั้ง4โปรแกรมเนี้ยผู้ปกครองทั้ง100คนของเคหะ

0: จะต้องได้เข้าร่วมกิจกรรม4โปรแกรมเนี้ยคุณจะว่างช่วงไหนคุณลงชื่อเข้าได้เลยทั้ง4โปรแกรม
1: อันนี้เป็นอบรมเป็นแบบ
2: โปรแกรมที
1: ่ในออนไลน์หรือว่า
0: ไม่ค่ะมาเจอกัน
1: มาเจอกันเลย
2: ก็ให้
1: ได้ร่วมกิจกรรมกันเลย
2: กับลูกเลยตรงนั้น
0: ใช่ค่ะ
2: มาดีจัง
0: เพื่อเราจะต้องการสร้างความเข้าใจตระหนักรู้ร่วมกันว่าเด็กเป็นอย่างไรลูกของตัวเองเป็นยังไงต้องเข้าใจลูกพ่อแม่ต้องเข้าใจลูกให้ได้ก่อนว่าลูกเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ไหมหรือเพราะเราไม่เข้าใจลูกเราบังคับลูกเกินไปหรือเปล่าเราจำกัดความคิดลูกไหมอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นที่ทั้งศูนย์เด็กทั้งครอบครัวต้องมาโคกันต้องมาคุยกันต้องมาร่วมมือกันสร้างความเข้าใจกันแล้วมันจะเขาเรียกอะไรมันจะไปด้วยกันเดินไปด้วยกันปะจะเข้าใจกันทั้งบ้านทั้งทางศูนย์เด็กช่วยกับลูกผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับเด็กกับลูกที่จะมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ล้วอย่างนึงที่เราเน้นให้ผู้ปกครองเพิ่มให้ลูกมากๆก็คือเพิ่มเรื่องในเรื่องการเล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่บ้านเพราะว่าอะไรไม่อยากให้กลับไปปุ๊บพ่อแม่ยื่นโทรศัพท์ให้อ
1: ยู่โรงเรียนทั้งวัน
0: ครูอยู่โรงเรียนทั้งวันครูงดจอ 100% นะคะที่นี่ไม่มีการ
1: เปิดดีจังเลยค่ะ
0: ไม่มีการเปิดทีวีไม่มีการเปิดอะไรให้เด็กดูค่ะเราจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ภูเก็ตเล่าไปว่าเราจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วเราจะไม่มีการเปิดนั่งให้การเปิดนิทานให้ดูให้อะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะครูนี่แหละค่ะเป็นคนเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กจะได้รับการฟังนิทานจากคุณครูอย่างน้อยวันละ3ครั้งตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงคุณครูเวรทุกคนจะมีเวรจะต้องเล่านิทานตอนเช้าให้เด็กฟังแล้วก็คุยอันนี้ในภาพรวมเข้าห้องกิจกรรมหลังก่อนที่จะไปรับประทานอาหารกลางวันคุณครูจะต้องเล่านิทานให้เด็กฟังหรือช่วงระหว่างเรียนระหว่างอะไรก็ตามครูจะต้องเล่านิทานให้เด็กฟังในห้องเรียนคนละหนึ่งเรื่องอีกรอบนึงเด็กนอนค่ะเป็นช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเป็นเด็กพักผ่อนนอนกลางวันเนาะเด็กศูนย์เด็กเล็กเขาจะมีการนอนกลางวันนะ
1: ค
0: ุณครูก็จะมีนิทานก่อนนอนเจ้าเนื้ออ่อนฝันดีให้เด็กๆทุกวันเช่นกันนี่คือ3เวลาที่เขาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเขาจะต้องฟังเขาจะได้นิทานจากการฟังนิทานจากหนังสือไม่ได้จากจอแล้วทีนี้คุณครูก็เลยตามกระบวนการเนี้ยโทรส่งไปถึงผู้ปกครองเวลาผู้ปกครองมาอบรมครูก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ยกระบวนการเป็นแบบนี้นะแล้วก็คุณครูก็จัดมุมนิทานหน้าศูนย์เด็กเล็กไว้ด้วยมุมหนึ่งคือก่อนกลับบ้านผู้ปกครองคนไหนว่างสะดวกลูกก็จะจูงมือไปนั่งมุมนิทานแบบหยิบๆเขาอาจจะชอบนิทานวันนี้ที่คุณครูเล่าตอนเช้าตอนเข้าแถวหรือชอบนิทานที่คุณครูเล่าตอนที่นอนกลางวันเนี้ยเขาก็จะบอกแม่จูงมือแม่มาเลยมาเล่านิทานฟังมาคุยมาแม่เล่านิทานให้หนูฟังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าชั่วโมงคุณภาพชั่วโมงครอบครัวที่พ่อแม่จะมีเวลาให้กับลูกในช่วงเย็นที่มารับน้องกับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีมุมนิทานอีกมุมนึงและอีกอย่างก็คือครูก็จะให้ผู้ปกครองยืมสามารถยืมเอากลับไปอ่านที่บ้านได้ด้วย
1: ดีเลยแล้วก็
0: เย็นไม่ว่างกลับมาคุยกันแบบเนี้ยเขารีบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจเอากลับไปฟังที่บ้านเล่าตอนกลางคืนใช่แล้วเขาก็น่ารักค่ะผู้ปกครองเขาจะน่ารักคือถ้าเขาได้เล่านิทานให้ลูกฟังเขาก็มีการอัดคลิปมาให้คุณครูส่งมาส่งมาให้ดู
1: ส่งกันบ้านส่งกันบ้านคุณครู
2: คุณพ่อคุณแม่มีการบ้านด้วย
0: คุณครูว่าเนี่ยทำตามที่คุณครูบอกเลยนะรถหน้าจอดกลับไปถึงบ้านก็ไม่ได้ให้มานั่งอยู่กับจอมานั่งดูอะไรเลยก็มานั่งเล่านิทานอ่านให้อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็เป็นการร่วมมือกันว่าเนี่ยชั่วโมงคุณภาพที่พ่อแม่ต้องเพิ่มความรักเพิ่มความเข้าใจกับลูกจะใช้นิทานใช้การเล่านิทานให้ลูกฟังอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมองไปแล้วนี่เห็นภาพความน่ารักแล้วก็เป เป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าคือในฝั่งของคุณครูเองนะคะคุณครูก็ส่งต่อเรื่องของความรู้แบบนี้เป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วให้เด็กเรียนรู้เองด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยพอคุณพ่อคุณแม่มาอ่ะเด็กเนี่ยเชิญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาร่วมเล
2: ่
1: นในการใช้ชีวิตจริงๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมองเห็นถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งบางครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่ารายได้อาจจะน้อยแล้วเมื่อไหร่ที่สามารถยืมสื่อการเรียนเนี่ยเรียกว่าสื่อการเรียนก็ได้เนาะนิทานกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องไปเสียตังค์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้พอมองกลับไปเห็นพัฒนาการของเด็กๆแล้วอะค่ะครูเกตถ้าก่อนที่จะมีการทำ เรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะที่คุณครูเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความรู้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยก่อนและหลังการใช้มาตรการนี้เข้ามาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างมากน้อยแค่ไหนอะ
0: หลังที่เราใช้มาตรการทั้งหมดที่ครูเกตเล่าให้ฟังนะพัฒนาการก่อนและหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ชัดไหนที่เห็นชัดๆเห็นได้4ด้านนะคะ
1: ค
0: ือร่างกายและโภชนาการค่ะเด
1: ็
0: กจากที่คุณครูเขาเรียกอะไรเข้มงวดนะคุณครูพยายามสื่อสารกับผู้ปกครองคุยกับผู้ปกครองผ่านการจัดกระบวนการ parenting program ต่างๆเด็กเริ่มมีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้นการเจริญเติบโตจากที่แบบอ้วนมากเราจะจำกัดอาหารเราจะบอกเลยว่าน้องทานข้าวได้แค่วันละไม่เกิน2ถาดนะแล้วก็ทานผักเพิ่มผักเพิ่มผลไม
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว่าผักทานยากก็จะเน้นผลไม้แทนอันนี้บางคนก็จะผักทานยากหน่อยเราก็จะเน้นเรื่องการทานผลไม้เพราะที่ศูนย์เราเนี่ยเด็กจะทานผลไม้แทนเบเกอรี่แทนขนม 100% เราจะไม่มีเบเกอรี่ไม่มีของหวานให้เด็กทานค่ะเด็กจะทานเป็นผลไม้ในช่วง 9:30 ของทุกวันอันนี้ผู้ปกครองจะทราบเลยว่าถ้าได้ทานผลไม้มันอย่างน้อยมันแทนผักได้ไม่มากก็ไม่แล้วก็จะส่งผลต่อภาวะการขับถ่ายเขาก็จะขับถ่ายเป็นไม่ท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบทานผลไม้ก็มีนะเยอะเหมือนกันนะคะคุณครู
2: ผักผลไม้เนี่ยบางคนไม่เอาเลย
0: เราเจอบ่อยค่ะเราเจอบ่อยเคสที่ไม่ยอมทานเนี่ยก็คือว่าครูต้องหาวิธีการทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าลองสักหน่อย
1: ได้ผลไหมคะคุณครูคะ
0: ได้ผล
1: ก็ได้ผลด้วย
2: บางทีเขาอาจจะเห็นเพื่อนๆกินด้วย
1: แล้วอีกอย่างเด็กอ่ะจะมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ตามใจเขาจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่อยู่กับคุณครูครูพูดอะไรเด็กเนี่ยจะทำตามแล้วก็จะฟังมากกว่าด้วยซ้ำ
2: กลัวครูมากกว่าพ่อแม่
1: แต่เขาก็จะมีความรักครูนะ
2: ใช่
1: เป็นธรรมชาติของเด็ก
0: เขาอาจจะเชื่อฟังคุณครู
1: ใช่ค่ะ
0: พ่อแม่น่ะผู้รู้เลยมีไม้ตายว่าถ้าแบบนี้พ่อแม่ต้องยอมแน่อะไรแต่อยู่กับคุณครูยังมีเคสครูเกตจะเล่าเคสให้ฟังเคสอย
1: ่
0: างไม่ทานแก้วมังกรค่ะ
1: หนูเด็กไม่ค่อยชอบ
0: เพราะว่ามันเขาเห็นเม็ดดำๆอ่ะ
1: กลัวหรือเปล่า
0: เขาบอกว่าคุณครูมันมีเม็ดเราก็จะบอกว่าเม็ดดำเอาออกให้หน่อยเอาเม็ดดำๆออกให้หน่อย
2: ครูหัวจะปวดนะ
0: คือเด็กเล็กไงคะนี่คือ
2: ชอบน่ารักอ่ะ
0: เข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจว่าเป็นไงเราก็จะต้องหาวิธีการเราจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เม็ดลูกเม็ดอันดำๆที่อยู่เนี้ยมันเป็นเนื้อแก้วมังกรถ้าเรากัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกรอบๆกรุบลองดูไหมล่ะคุณอ่ะเราก็จะชวนเขาทานเราจะทานให้ดูด้วยแล้วเพื่อนคนอื่นเขาเห็นกันคนอื่นทานเขาอ่ะคำเดียวก่อนลองเปิดใจดูซิคำเดียวก่อนแล้วพอเอิญแก้วมังกรที่ทานมีรสหวานไงมันอร่อยพอได้ลองคิดคำหนึ่งอร่อยจริงอย่างที่ครูบอกแล้วไอ้ดำๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเม็ดที่จะติดคอที่จะทำให้หนูต้องบ้วนต้องอะไรนะหนูลองเคี้ยวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทคนิคเป็นกระบวนการที่ครูต้องหาวิธีการมาช่วยเขาให้ได้ว่าเขาจะต้องฝึกพอถึงบ้านปุ๊บเราเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ตกยอมเหรอคะครูปกติไม่เคยจะแตะเลยนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือดูแล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าเด็กอ่ะพอได้เรียนรู้ในความเป็นธรรมชาติเหมือนที่ครูเกตบอกว่าคือการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะไปป้อนเป็นข้อมูลทฤษฎีแต่ว่าในช่วงวัยแค่3ขวบอ่ะเด็กยังต้องพัฒนาการด้านสมองด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรอีกเยอะแยะนะคะทีนี้ฝากให้ครูเกตฝากข้อคิดหน่อยค่ะว่าสำหรับอนาคตแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นโยบาย3เพิ่มนี้นะคะจะต้องดูแลลูกยังไงบ้างอะค่ะ
0: คือจริงครูเกศยังพูดไม่จบนะเน
1: ี่
0: ย
1: เวลาเหลือแค่3นาที2นาที
0: พัฒนาการได้เยอะมากเลยที่
3: ที่เราที่น่าเชิญใหม่
1: ต่อได้นะคะ
3: ต่ออีกครึ่งหลังได้ไหมคะคุณครูมีเวลาว่างไหมคะสามารถได้
0: ได้ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูพักแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อ
1: ชั่วโมงที่2ได้ใช่มั้ยคะคุณครูค่ะ
0: ได้
1: โอเคค่ะเพราะว่ากำลังสนุกเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าถ้าเด็กไปแล้วมันมีอยากให้ครูเกศเนี่ยยกตัวอย่างด้วยเพราะตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างบางเคสเนี่ยมันจะไปส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยได้เรียนรู้เพราะว่าบางคนลูกยังไม่ได้เข้าเรียนเลยยังไม่เข้าศูนย
3: ์
1: แล้วก
3: ็
1: จะได้เป็นประสบการณ์ว่าลูกต้องเจอแบบนี้แบบนี้นะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้ครูเกศพักสักครู่นะคะเราลากยาวครูเกศมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะ 11:00 นก็โดยประมาณละกันนะคะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะช่วงนี้เราพักไปฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
4: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: รัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
16: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
17: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชาวนันท์มาลีรายงาน
11: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกิฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
18: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
19: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุสินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอวัชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอป่าติ้วอำเภอมหาชนาชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอท้ายเมืองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกอลันตาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 11นาฬิกา10นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพนะคะช่วงนี้เรายังคุยค้างกันอยู่นะคะกับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะเราคุยกับคุณครูเกตค่ะคุณครูเกตนะคะคุณครูเกตเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษซึ่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีเทศบาลนครของนครราชสีมาค่ะครูวีนัทวณลุ่นนะคะหรือว่าครูเกตตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในสายกับเรานะคะเราไปคุยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะครูเกตค่ะในช่วงที่2ค่ะ
4: สวัสดีช่วงที่2ค
3: ่ะเรากำลังคุยกันเรียกว่าถึงพริกถึงขิงนะคะแล้วก็หลายคนกำลังสนใจด้วยเพราะว่าเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วเราติดค้างเรื่องของการยกตัวอย่างให้ครูเกตยกตัวอย่างค่ะ
4: ครูเกตกำลังคราวที่แล้วคุยเรื่องว่าพัฒนาการของเด็กๆหลังที่เราใช้มาตรการเนี่ย
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: ทีนี้ภูเก็ตก็ยกตัวอย่างในเรื่องของเรื่องภาวะโภชนาการไปแล้วด้านต่อมาที่เราเห็นพัฒนาการของเด็กๆได้ชัดเจนว่าเขามีพัฒนาการดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการคิดแล้วก็เรื่องของทักษะสมอง EF นะคะที่เราใช้กระบวนการที่ภูเก็ตเล่าไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆโปรเจกต์แอปโพสบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือว่าการใช้จังหวะและดนตรีมาพัฒนาทักษะสมองของเขาเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิดดีขึ้นเขาสามารถคิดตั้งคำถามได้คิดวิเคราะห์ได้จากการสังเกตกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดให้กับเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถแก้ปัญหาได้เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกระบวนการที่เราใช้กระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเขาเรียกว่ากระบวนการ inquiry circle นะคะกระบวนการสืบสอบซึ่งเป็นกระบวนการ6กระบวนการเนี่ยที่กิจที่เราจัดผ่านกิจกรรมบ้านศาสตร์น้อยเขาจะเป็นเด็กที่ช่างสังเกตช่างซักช่างถามตอบคำถามได้รู้จักคิดแล้วก็มีความในขณะเดียวกันเขาก็จะได้ทักษะ EF คือทักษะสมองส่วนหน้าที่เขาจะกับตนเองควบคุมได้เขาจะจดจ่อรอคอยได
3: ้
4: เขาจะยืดหยุ่นความคิดได้ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กจะมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิดกระบวนการสมองเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยเขาก็ยังจะได้เรื่องวินัยความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าเมื่อเราจัดกระบวนการต่างๆให้ผ่านการเล่นให้เขาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะรู้จักการช่วยเหลือตนเองร
3: ู้
4: จักการอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่นได
3: ้ค่ะ
4: นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วยังรู้จักมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนในห้อง
3: สามขวบเนี่ยนะคะ
4: ก็ช่วยคุณครูในการเก็บตรงไหนเก็บของไม่เข้าเพื่อนเก็บของไม่ถูกที่วางไม่ถูกเนี้ยเขาก็จะช่วยคือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสามขวบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสังเกตเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้รู้จักสังเกตนะว่าเพื่อนวางตรงเนี้ยไม่ถูกนะตะกร้าของอุปกรณ์ในห้องเนี่ยเวลาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเข้าที
3: ่
4: โดยที
3: ่
4: คุณครูจะคอยสังเกตถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนไปเอาไปวางไม่ถูกตะกร้าสีเทียนนะมันไม่ได้วางตรงนี้นะมันไม่ใช่ที่ของเขาก็จะรู้จักบอกเพื่อนว่าเนี่ยต้องไปวางตรงนี้อันนี้มันเป็นตะกร้าสีน้ำนะไม่ใช่สีเทียนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเพื่อนได้เขาจะช่วยคุณครูว่าพื้นสกปรกจากการที่เรามานั่งทำปั้นแป้งโดงเนี่ยพื้นเปื้อนพื้นมีเศษดินเศษแป้งโดตกอยู่เนี่ยก
3: ็
4: จะช่วยคุณครูไปหยิบไม้กวาดหยิบที่ตัดผมคุณครูอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรับผิดชอบเป็นวินัยที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องสอน
3: อ
4: ่ะเขาจะทำได้เองมันเป็นการค้อนผ่านกิจกรรมต่างๆที่เรามองเห็นค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กๆเนี่ยก็จะมีพัฒนาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากก่อนที่จริงๆแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณครู
4: 2ขวบค่ะ
3: 2ขวบก็คือ2ขวบเนี่ยบางเด็กบางคนยังพูดไม่คล่องเลยเนาะบางคนก็ยังไม่พูดก็มีใช่มั้ยคะ
4: ถูกต้องถูกต้องค่ะ
3: นี่เวลา
4: แบบ
3: ค่ะ
4: 2ขวบบางคนมาแบบว่ายังเดินต่อแตะขายังไม่ก็มีที่ของคุณครูที่คุณครูต้องมาจัดกิจกรรมอะไรที่จะมาช่วยส่งเสริมเขาทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาครูจะต้องกิจการคือครูก็จะครูในสอบระดับ2ขวบเขาก็จะมีวิธีการของเขากิจกรรมของเขาที่จะมาช่วยส่งเสริมให้เด็กในระดับ2ขวบเนี่ย
3: ค่ะ
4: ก็จะกิจกรรมก็จะต่างกับ3ขวบค่ะ2กับ3ขวบก็มีความยากความง่ายต่างกันระดับความลึกความลงไปของกิจกรรม
3: ต่างกันแน่นอน
4: ใช่
3: แต่พัฒนาการของเด็กเนี่ยเท่าที่คุณครูดูมาเนี่ยคือพัฒนาการเนี่ยมีความคืบหน้าในทิศทางไหนคะดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
4: ดีขึ้นถึง 90% เลยค่ะ
3: 90% นี่ถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะเด็กน่าจะมีความรักแล้วก็ความสนุกที่อยากจะมาโรงเรียนแต่ทีนี้เรามองดูแล้วเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีอยู่แล้วแต่ในมุมกลับกันปัญหาอุปสรรคมีปัญหาอุปสรรคไหมคะมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าคะสำหรับมาตรการนี
4: ้ข้อจำกัดที่ภูเก็ตมองเห็นนะคะก็คือความสม่ำเสมอแล้วก็ความต่อเนื่องที่เราจะต้องเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับศูนย์เด็กให้ได้คือคุณครูน่ะทางศูนย์เด็กนะมีกิจกรรมส่งเสริมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องขอให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยเนื่องจากว่าถ้าไม่ต่อเนื่องแล้วพัฒนาการของน้องก็จะไม่สุดก็จะไปได้อยู่หรอกแต่ว่าอาจจะ
3: ครึ่งๆกลางๆใช่ไหมโอเค
4: ใช่ค่ะความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องที่ต้องบอกผู้ปกครองว่าทำอย่างนี้ดีแล้วค่ะคุณแม่ทำต่อนะทำทุกวันนะทำให้ดีนะเราจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ผู้ปกครองตระหนักผู้ปกครองต้องตระหนักให้ได้ว่าเวลาว่างของผู้ปกครองเนี่ยจะต้องให้ลูกนะจะต้องทำต้องใช้ชั่วโมงว่างเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจกับลูกให้มากๆเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่ภูเก็ตคิดว่ามันจะเป็นข้อจำกัดไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหรอกแต่ว่าเป็นข้อจำกัดที่เราจะต้องย้ำให้ผู้ปกครองว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละครอบครัวน่ะก็เข้าใจได้เนาะครอบครัวมันมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางครอบครัวเขาโอเคเขาสามารถทำได้เนี่ยค่ะก็คืออันไหนทำได้เราก็ต้องส่งเสริมทำให้ดีทำยิ่งเขาเรียกอะไรส่งเสริมเข้าไปแต่ถ้าใครที่แบบยังไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเนาะหาวิธีการ
3: ค่ะจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการเนี่ยน่าจะมีเกือบทุกโรงเรียนที่มันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของสิ่งแวดล้อมครอบครัวอันนี้เจอปัญหาบ้างไหมคะว่าเรื่องของครอบครัวที่มีปัญหาทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่อาจจะล่าช้าไปแล้วก็เข้ามาสู่ระบบการเรียนการสอนของพัฒนาการศูนย์เด็กเล็กเนี่ยค่ะ
4: มันมีอยู่แล้วค่ะจากการที่เราลงไปเยี่ยมบ้านเราจะเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน 100% เราจะเห็นว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องไม่นิ่งน้องอยู่ในห้องกว่าจะคุณครูต้องงัดไม้ตายงัดกลยุทธ์อะไรมาทำให้เขาสามารถนั่งเพื่อนได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนได้อ๋อเพราะไปเห็นบ้านแล้วโอ้เข้าใจแล้ว
3: เข้าใจ
4: เพราะว่าพื้นฐานทางบ้านเป็นแบบนี้นี่เองไม่เขาเรียกอะไรไม่สร้างวินัยไม่สร้างระบบไม่มีวิธีการที่จะทำให้เด็กเขารู้หน้าที่ตัวเองรู้ว่าเวลาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเลี้ยงดูของที่บ้านเราเห็นพอเราไปเห็นเนี้ยเราก็เข้าใจว่าอ๋อเด็กเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้นี่เองดังนั้นเปลี่ยนที่บ้านคงเปลี่ยนยากแน่นอนแต่เราก็พยายามจะสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านการ ผ่านการจัดกิจกรรมแฮปปิ้งโปรแกรมตัวที่ภูเก็ตเล่าไปทั้ง4โปรแกรมเนี่ยสื่อสารให้กับให้เขาได้มากที่สุดให้เขาตระหนักรู้มากที่สุดแล้วก็เด็กอยู่ในมือเราอะยังไงเราก็จะพยายามขัดเกลาเขาอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะพยายามหาวิธีการหาเทคนิคตามที่จะมาช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ค่ะครูเกตคะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ทุกตำบลไหมคะทุกตำบล
4: ถูกค่ะมี
3: อยู่ทุกตำบลอันนี้ขึ้นตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมคะ
4: พัฒนาเด็กเล็กจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองแบบนี้เนี่ยเด็กเนี่ยเมื่อก่อนถ้าสมัยกบเรียนเนี่ยมันก็จะมีศูนย์เด็กเล็กมีศูนย์เด็กเล็กแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกที่แต่ทุกวันนี้เนี่ยการเข้าถึงการไปพัฒนาการแบบนี้ทำให้เด็กเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรก็ต่างๆนานาทำให้เด็กเนี่ยอาจจะเสียโอกาสแล้วก็พัฒนาการในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าในของที่ครูเกตดูแลอยู่เนี่ยเป็นศูนย์ของเทศบาลซึ่งเทศบาลเนี่ยมีทั้งหมดกี่แห่งคะศูนย์แห่งนี้คะ
4: มี6แห่งค่ะศูนย์พัฒนา
3: เฉพาะในตัวเมืองใช่ไหมคะครูเกต
4: เฉพาะในเทศบาลนครใน
3: อ๋อ6แห่งนี้เป็นศูนย์ต้นแบบหมดเลยไหมคะ
4: เป็นศูนย์ต้นแบบ4แห่งค่ะ
3: อ๋อไม่ได้เป็นทุกที
4: ่
3: ค่ะมีเขามีการแบบมีการประกวดไหมคะว่าแต่ละศูนย์นั้นจะต้องมีการนำนโยบายนี้ไปใช้และมีการประกวดมีการแข่งขันอะไรไหมคะ
4: ถามว่ามีการประกวดแข่งขันไหมก็ไม่ได้เชิญประกวดแข่งขันค่ะเราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเรามีการขับเคลื่อนนโยบายต่างเนี่ยผ่านการผ่าน
3: เหมือนมันจะต้องมีตัวชี้วัดใช่ไหมคะ
4: ของเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยคือเราดำเนินคือศูนย์เด็กทุกศูนย์เนี่ยดำเนินการจัดดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเราตัวขับเคลื่อนซึ่งมาตรฐานทั้ง3ด้านเนี่ยก็จะถ้าคือทุกศูนย์ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องทำภายใต้มาตรฐานตัวนี้นะคะม
3: ี
4: สามด้านทั้ง3ด้านมันจะมีด้านบริหารจัดการด้านครูกระบวนการสอนแล้วก็ด้านเด็กคุณภาพเด็กเนี่ยค่ะท
3: ั้
4: งอย่างศูนย์ของเทศบาลนครทั้ง6ศูนย์เนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันแม้ว่าจะไม่ได้เป็นศูนย์ต้นแบบทั้ง6ศูนย์หรอกแต่ว่าทั้ง6ศูนย์นี้เราเป็นเครือข่ายเดียวกัน
3: อ
4: ย่างของคุณครูหงหลักร้อยใช่ไหมคะคุณครูหงก็เป็นต้นแบบในเรื่อง8สถานที่เรียนรู้สู่คุณภาพเด็กส่วนครูเกตเป็นต้นแบบในเรื่องการใช้ parenting program ในการพัฒนาคุณครูติ๊กเป็นต้นแบบเรื่องการใช้ DLTV พัฒนาครูสู่คุณภาพเด็กทั้งคุณครูเชียบชนประธานเป็นต้นแบบเรื่องการดูแลสุขภาพเด็กระดับได้รับรางวัลระดับจังหวัดเนาะ
3: อ
4: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทัก40เนี่ยก็จะเป็น40ที่ใหญ่40หลักที่เวลามีกิจกรรมอะไรเราก็จะเป็นผู้ที่
3: เป็นโค้ชและ
4: เป็นโค้ช เป็นคนที่จะมาให้ความรู้ช่วยศูนย์อื่นช
3: ่
4: วยที่อยู่ต่างอำเภอต่างตำบลอย่างเงี้ยค่ะยังคิดหาก็จะมีเครือข่ายมีจากสีคิ้วมีจากโนนสูงมีจากมาเรียนรู
3: ้
4: มาร่วมเพื่อเราจะได้พัฒนาค่ะเราจะพัฒนาทั้งศูนย์แล้วก็ช่วยศูนย์อื่นด้วยในการที่ให้ศูนย์ของเรามีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติทั้งดังนั้นทั้ง6ศูนย์ของเทศบาลนครเนี่ยเราทำงานเป็นทีมเป็นเครือข่ายทำอะไรไปด้วยกันถ
3: ้
4: าเกิดหลักร้อยศูนย์หลักร้อยเขามีการเขาเรียกอะไรมีคนมาศึกษาดูงานของศูนย์หลักร้อยอย
3: ่
4: างเงี้ยเอฮะชนประธานสวนมอนก็จะไปนำเสนอของงานของแต่ละศูนย์ที่หลักร้อยด้วยก็เรียนรู้เรื่องของหลักร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการแบบเป็นเครือข่ายร่วมมือกันเป็นองค์กรที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันจับมือกันเดินไปด้วยกัน
3: ค่ะแล้วตอนนี้มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างคะในระดับจังหวัดอะค่ะ
4: อ๋อจากที่ภาคีเครือข่ายของเรามีเยอะค่ะ
3: เยอะเลยใช่ไหมคะมีเอกชนไหมคะครูเกตคะ
4: มีค่ะมีทั้งศึกษาธิการจังหวัดมีทั้งพม.มีหลายหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องเด็กอยู่แล้วนะคือเขาต้องเข้ามาดูแลอยู่แล้วส่วนเอกชนเราก็ทำงานกับมูลนิธิเพื่อเด็กของพี่ตุ๊กปองนักเขียนหนังสือนิทานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสนับสนุนหนังสือนิทานเอามาให้เราที่ภูเก็ตเล่าอ่ะเรามีโครงการอ่านหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนิทานเราจะได้จากคุณลุงตุ๊กปองเด็กๆจะรู้จักคุณลุงตุ๊กปองคุณลุงตุ๊กปองเป็นนักเขียนหนังสือนิทานที่ได้รับรางวัลมากมาย
3: คุณครูอะไรนะคะคุณลุง
4: คุณลุงตุ๊กปองค่ะคุณลุงตุ๊กปอง
3: อ
4: าจารย์เรืองศักดิ์สินประทีปมูเป็นท่านเป็นประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กซึ่งท่านมาเขาเรียกอะไรมาช่วยเทศบาลนครนครราชสีมาที่สนับสนุนเรื่องการจัดอบรมให้ครูมีความรู้มีทักษะในการเล่านิทานให้เด็กฟังช่วยกิจกรรมต่างๆเอาความรู้ใหม่ๆมาให้คุณครูเนี้ยค่ะคุณครูสามารถนำความรู้เนี้ยไปสอนเด็กแล้วก็ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้ด้วยแล้วก็ยังสนับสนุนหนังสือนิทานมีหนังสือนิทานมอบให้เราตลอดทุกเดือนที่จะส่งนิทานมาให้คุณครูเนี้ยค่ะเป็นนิทานคำกรเป็นนิทานที่เด็กชอบมากถ้าเป็นถ้าวันไหนคุณครูเล่าตอนเช้าคุณครูเล่านิทานของคุณลุงตุ๊กปองเนี่ยเขาจะรู้แหละว่าคุณครูจะมีกลองตีจังหวะเพราะว่านิทานของคุณลุงตุ๊กปองจะมีเป็นคำคล้องจองคำร้อยเป็นคำร้อยเรียงแล้วเป็นคำซ้ำๆที่จำง่ายเด็กชอบ
3: เป็นกลยุทธ์ให้เด็กเนี่ยได้ฟังแล้วก็จำไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็จะมีมูลนิธิรักไทยมูลนิธิรักไทยที่มาช่วยเป็นโค้ชในเรื่องการที่เราจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่อง parenting program อะค่ะ
3: ค่ะ
4: รักไทยก็จะมาช่วยดูให้เราว่าการจะสื่อสารกับผู้ปกครองต้องทำกิจกรรมแบบไหนผู้ปกครองเบื่อเลยถ้ามาร่วมกิจกรรมอบรม parenting program กับเราเพราะเราไม่ใช่การบรรยายเราเป็นการสาธิตการระดมสมองการเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะมันจะสนุกมากเขามาช่วยเราด้วยจะมีบริษัทเอสต้าบริษัทที่จะมาช่วยเรื่องการจัดประสบการณ์ให้เด็กประถมวัยทำยังไงเนี่ยค่ะจะมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่เข้ามาช่วยดูแลศูนย์เด็กของเราทั้ง6ศูนย์ของเทศบาลนครราชสีมาซึ่งถือว่าเรามีโอกาสที่ดีมากๆกว่าที่อื่นที่เราได้รับโอกาสจากทางต่างภาครัฐภาคเอกชนต่างๆมาร่วมมือกับเราเนี่ยค่ะแล้วพอได้รับโอกาสเนี้ยเราถึงอยากจะถ่ายทอดให้ที่อื่นด้วยที่อื่นก็จะมาขอบางทีเขาก็จะทำหนังสือมาให้เราไปเป็นวิทยากรช่วยอบรมให้พ่อแม่ของเขาที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3: คือดูแล้วการทำงานของครูเกตเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหงานมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าทำกับเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยครูเกตน่าจะมีความสุขกับการทำงานมากๆ นะคะ เพราะว่าพอมองเห็นเรื่องของผลสัมฤทธิ์แล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะอนาคตข้างหน้าครูเกตคะจริงๆแล้วทิ้งท้ายตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะ ก็อยากเห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้ไหมคะว่าตัวชี้วัดที่ทางของทางครูเกตแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ช่วยการขับเคลื่อนเนี่ยอนาคตเนี่ยสักปี2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยวางแนวทางไว้แบบไหนคะ
4: คือทางศูนย์เราเนี่ยวางแนววางงานเป็นล่วงหน้าเป็นปีต่อปีนะคะ
3: อ๋อปีต่อปีตั้งเป้าไว้เลยใช่ไหมคะ
4: ตั้งเป้าไว้เป็นปีต่อปีว่าผลสัมฤทธิ์ของเราเนี่ยจะ 90% ในทุกๆด้านเนาะที่เราตั้งไว้ว่าเขาเรียกว่าตั้งมาตรฐานการดำเนินงานทั้ง3ด้านของเราอะเราจะไว้ที่ 90% หมดเลยทุกปีแล้วเราก็ทำบรรลุทุกปีด้วย
3: ดีใจด้วย เพราะว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยคือมันต้องคนต้องมีทั้งถ้าทำตามหน้าที่เข้าใจนะว่าทุกคนทำงานตามหน้าที่แต่ว่าต้องมีเขาเรียกว่าจิตสาธารณะที่มีความรักต่อเด็กจริงๆถึงจะเข้ามาทำงานได้อย่างละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นงานละเอียดอ่อนถ้าอยู่กับเด็กแล้วเราต้องใจเย็นน่ะต้องใจเย็นต้องจริงๆแล้วเนี่ยพอมองว่าทางศูนย์เนี่ยมีการตั้งเป้าไว้แต่ทุกที่ตั้งเป้าไว้หมด เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะทุกคนทุกที่เขาจะต้องมี
3: 90% เนี่ยอนาคตเป็นไปได้ไหมคะสัก 100% ครูเกศ
4: ยังไม่กล้าถึง100เพราะว่าแล้วก็คือปีต่อปีเด็กจะเปลี่ยนทุกปีอะค่ะระดับความยากง่ายในการดูแลเด็กของแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้อง
3: แต่มันก็ไม่ใช่ว่าความยากง่ายอยู่ที่เด็กอย่างเดียวแต่ก็ไปอยู่ที่ครอบครัวด้วยใช่ไหมคะค
4: ุ
3: ณพ่อคุณแม่
4: สำคัญเลยที่เป็นตัวตั้งเลยก็คือครอบครัวที่เราจะต้อง
3: ส่วนใหญ่แล้ว
0: ได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่าย
3: ใช่คู่เขตคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือเท่าที่กบได้พูดคุยกับหลายๆโรงเรียนมาด้วยหลายๆจังหวัดมานะจะเจอปัญหาเรื่องที่มันเป็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของเด็กติดจ
0: ออ
3: ันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งไหมคะถ้าของในส่วนของศูนย์เด็กเล็กที่ประชาสามัคคีเนี่ยค่ะ
4: เด็กติดจอใช่ค่ะอย่างที่เคหาเนี่ยเดือนปีเนี้ยเราเห็นเด็กไม่นิ่งเราเห็นเด็กสมาธิสั้นเด็กไม่จดจ่อกับกิจกรรมเนี่ยเราประเมินก่อนเลยว่าเด็กติดจ
0: อ
4: ตั้งแต่สมัครเรียนตั้งแต่ก่อนเปิดเลยนะคะคือสมัครเรียนเนี่ยต้องเอาลูกมาให้คุณครูดูด้วยจะเห็นพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเลยคนไหนพูดคือเราใช้เครื่องมือ DSPM ในการวัดพัฒนาการเด็กตั้งแต่เด็กมาสมัครเรียนเราจะรู้เลยว่าโอ้เด็กคนนี้พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยนะเขาไม่สามารถโต้ตอบกับคุณครูได
0: ้
4: เขาไม่สามารถทำตามที่คุณครูพูดได้คือฟังเข้าใจแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกับผู้ปกครองตั้งแต่วันมาสมัครแล้วแสดงว่าอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างคะเป็นยังไงบ้างอ่ะเราก็จะหาวิธีการคุยกับผู้ปกครองจนอ๋อรู้ละว่าน้องเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าน้องติดจอนี่เองสำคัญเลยคือเรื่องเนี้ยที่เคหะปีเนี้ยที่พบว่าเด็กพัฒนาการด้านภาษาช้าแล้วก็ไม่อยู่นิ่งไม่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กจอโทรศัพท์เนี่ยสำคัญที่สุดที่เราพบค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เราได้เห็นข่าวเด็กๆที่มีพฤติกรรมจากการติดจอจนทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเนาะหลายๆเหตุการณ
4: ์
3: มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมของไทยเนี่ยทุกวันนี้มีการพัฒนาแต่ว่าเด็กที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกินเด็กปฐมวัยไปแล้วแต่ณตอนนี้เนี่ยกบมองเห็นทิศทางอนาคตของเด็กไทยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับครูๆทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยที่มาทำงานนโยบายขับเคลื่อนนโยบาย3เด้ง3ลด3เพิ่มนี้สุดท้ายเลยค่ะครูเกศคะฝากอะไรถึงข้อคิดดีๆหน่อยค่ะเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของการที่จะนำนโยบายนี้มาใช้ต่อไปอะค่ะ
4: คร
3: ู
4: เกศก็ฝากอะไรฝากกำลังใจให้คุณครูทุกที่ทำหน้าที่ตรงนี้ละกันนะคะเพราะว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูปฐมวัยทั้งหมดอะค่ะเป็นครูเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรากฐานเนาะการที่จะสร้างเด็กสักคนหนึ่งอะค่ะเราจะสร้างเด็กคนเนี้ยให้เขาส่งต่อไปในระดับการเรียนที่สูงขึ้นเนี่ยคร
0: ู
4: สำคัญมากๆเลยค่ะครูปฐมวัยเป็นครูที่กับเด็กมากๆเลยเขาจะเรียนรู้ได้ดีไม่ดีเนี่ย อยู่ที่คุณครูนี่แหละคุณครูดังนั้นน่ะอยากให้กำลังใจคุณครูว่าแม้ว่างานน่ะมันจะเหนื่อยนะคะอยู่กับเด็ก
3: เหนื่อยเห็นใจเลยค่ะ ครูเกศ
4: ดังนั้นน่ะต้องให้กำลังใจครูปฐมวัยเยอะๆเลยค่ะว่าครูปฐมวัยคือคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยเด็กคนนึงค่ะให้เจริญเติบโตแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ในระดับที่สูงขึ้นไปเนาะเพราะว่าถ้ารากฐานดีแล้วเนี่ยเอาไปทุกอย่างมันจะดีเองมันจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่คุณกบบอกอะว่าปัญหาที่เราเห็นตอนเนี้ยที่เกิดขึ้น
3: มันเจอบ่อย
4: ถ้าครูปฐมวัยทุกคนมีความเข้มแข็งด้านจิตใจแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วยกันดูแลโดยที่เอาบ้านเอาทางบ้านครอบครัวเนี่ยเข้ามาช่วยเราด้วยอีกทางนึงเนี่ยมันจะ มันจะเป็นผลดีมากๆแล้วเราก็จะได้ช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะคะที่เป็นอนาคตที่จะไปดูแลประเทศชาติของเราต่อไปเนาะเขาคนที่สำคัญที่จะใช้ดูแลประเทศไทยของเราต่อไปค่ะก็เป็นตัดใจคุณครูประถมวัยทุกคนค่ะ
3: ค่ะคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หน้าที่ครูเท่านั้นนะคะแต่ว่าครูเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักสำคัญเลยที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักแล้วกันแต่ว่าในตัวของเจ้าภาพหลักก็จะมีเจ้าภาพรองนะคะแต่ว่าในมุมแต่ละปัญหาสมมติว่าปัญหามันไปเกิดขึ้นกับเรื่องของพม.พม.ก็อาจจะเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนั้นไปใช่ไหมคะครูเกศ
4: ค
3: ่ะเรื่องปัญหาสุขภาพมีเยอะไหมคะนี่ว่าจะจบแล้วนะก็ยังไม่จบก็อยากจะคุยกันเรื่อยครูเกศเรื่องสุขภาพค่ะอยากจะทราบว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของทางศูนย์เคหะเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาจจะเรื่องของเด็กพฤติกรรมของเด็กบ้างแล้วก็เรื่องสุขภาพเจอบ้างไหมคะ
4: สุขภาพก็อย่างที่ครูเกศบอกก็จะมีเด็กอ้วนกำหนักเกินเกณฑ
3: ์ไม่เท่าไหร่เนาะ
4: เราจำกัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เยอะก็คือฟันผุค่ะเรื่องฟันผุฟันผุไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กฟันผุปั๊บเนี่ยเด็กไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยเขาจะไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะแบบคือก็จะงองแงร้องไห้อย่างเมื่อวานเนี่ยคุยกับผู้ปกครองเมื่อวานน้องหายไปเป็นอาทิตย์เลยถามว่าน้องหายเป็นอะไรไม่สบายแล้วก็กลัวเป็นอะไรมากมายแม่บอกว่าน้องปวดฟันค่ะฟันผุต้องไปหาหมอแล้วหมอต้องให้กินยาลดอักเสบอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่มากแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าพอฤทธิ์คุณแม่บอกว่าพอฤทธิ์ยาหมดปุ๊บเนี่ยน้องก็จะร้องทั้งคืนเลยแม่ก็ไม่ได้นอนน้องก็ไม่ได้นอนจะมานอนอีกที4-5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เราถามว่าเรื่องฟันสำหรับเด็กประถมวัยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากถ้าหากฟันผุฟันที่แบบแย่มากๆเลยมันจะส่งผลกับฟันแท้ของเขาที่เขาจะขึ้นฟันแท้ก็จะเกจะไม่ดีจะไม่อะไรก็จะไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการเรียนรู้ไปด้วยแต่ที่เคหะเจอนะคะจะเป็นเรื่องฟันเรื่องภาวะเกินก็คืออ้วนตรงนั้นก็จะไม่มีอะไรค่ะด้านอื่นก็จะไม่มีอะไร
3: ค่ะวันนี้ได้คุยกับครูเกศนะคะซึ่งโอ้โหพอนานๆเราคุยกันทีเนี่ยเราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะที่จะมาต่อยอดกัน
1: มุมนึงเชิงลึก
3: อันนี้เป็นเรื่องของ3เพิ่มนะเน้นหลัก3เพิ่มเป็นหลักเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเน้นเรื่อง3เร่งใช่ไหมก่อนหน้านั้นอ่ะ3เร่งนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะเป็นทางด้านของท่านนิเทศศึกษานิเทศใช่ไหมมาคุย
4: ค่ะสน
3: ใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะ
4: ท
3: ่
4: านส
3: อ
4: น
3: อ
4: ปลา
3: สอนอปลาใช่ค่ะก็พูดในภาพรวมแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไปถึงเรื่องของ3รถ3รถยังไม่รู้ว่าจะไปตกอยู่ที่ศูนย์ไหนนะคะอยู่ในพื้นที่ของโคราชหรือเปล่านะคะก็ต้องดูคิวด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณครูเกศมากๆเลยค่ะคุณครูวีนัทวนลุนนะคะครูวิทยาฐานะท่านเป็นครูชำนาญการพิเศษแล้วนะคะแล้วก็ท่านเองก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีเทศบาลนครราชสีมาวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครูเกศค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ 11:38 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารสุขภาพกันต่อกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำ

0: ครองความเศร้าโสกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
8: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
9: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
8: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
10: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
11: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
10: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
11: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
10: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
11: ถูกต้องค่ะ
10: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 11:46 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการแล้วค่ะชั่วโมงสุขภาพคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะใครที่จะฟัง AM ร
1: ับ
0: ฟังได้ที่ AM 819และ AM 891 GHz นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางไลฟ์สดขณะนี้นะคะ Metro Live FM 95.5 คู่ขนานไปกับบ้านดำนะคะต่อๆของดิฉันเองค่ะกบอบนะคะตอนนี้หลายคนเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่วิทย์สิงห์บุรีพี่ตะวันนะคะพี่ตะวันพาเพลินแล้วก็ยังมีคุณลุงอะไรนะคะคุณลุงมีพี่วิทย์มีพี่วิทย์มีทัศเทพมีพี่ลิงลมด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาฝากเคาะใจเยอะๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้บางท่านบอกว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็จะถามคำถามใครที่จะฝากคำถามนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันได้10โมงเช้าถึงเที่ยงเลยค่ะช่วงแรกชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางด้านของแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็จะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพพร้อมกับครึ่งชั่วโมงที่จะเปิดสายให้ทุกคนเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยเรื่องอะไรเนี่ยสอบถามได้เลยคุณหมอจะให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็คนที่จะใช้สมุนไพรไทยต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าอ้าวสมุนไพรมันคือพืชไงมันกินได้ไงแต่ก็จริงอยู่อย่าว่าแต่พืชกินได้เลยผักบางชนิดอาหารบางชนิดคนที่มีโรคประจำตัวคนที่เป็นโรคไตคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะเขากินยาละลายลิ่มเลือดอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างยังไม่สามารถกินได้เลยหมอยังต้องให้เลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันเลยว่าสมุนไพรไทยมันเป็นสมุนไพรก็จริงมันไม่ได้หมายความว่ากินสมุนไพรแล้วก็ปลอดภัยหมดไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ถูกสมุนไพรบางตัวยาบางตัวที่เป็นยาสมุนไพรไทยอ่ะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันการกินอาจจะต้องทิ้งช่วงหรือบางตัวกินคู่กันได้อันนี้ต้องมีความรู้นะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยกินยาไปป่าประโยชน์นะเสียตังค์ซื้อไปเปล่าประโยชน์เลยเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าสมุนไพรตัวไหนกินได้หรือว่ายาแผนไทยตัวไหนเนี่ยสามารถกินควบคู่เวลาไหนได้หรือว่าจะกินเท่าไหร่ดีบางคนยังไม่รู้เลยแล้วก็บางคนเนี่ยตั้งแต่โควิด-19มาเนาะก็จะไปพึ่งพระเอกของเราก็คือเจ้าฟ้าทลายโจรใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหอัดฟ้าทลายโจรไว้ก่อนเลยสี่เม็ดอันนี้ต้องกินสำหรับมีอาการแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีอาการคุณไม่ต้องไปกินกันหรอกเพราะคุณหมอไม่ได้แนะนำว่าบางคนแบบไม่สบายโอ้เนี่ยเหมือนจะเป็นไข้นะกินไว้ก่อนไม่ต้องค่ะเขาใช้แก้อาการไม่ใช่ป้องกันเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจได้ถูกต้องเนาะมีอาการถึงกินยาทุกอย่างแหละมันไม่มีหรอกว่ากินกันได้อะถ้ากินกันได้เขาคงกินไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องเจ็บป่วยกันแต่ถ้าพวกวิตามินอ่ะโอเคเนาะมันเป็นการป้องกันมันเป็นการเสริมอ่ะ
2: ถึงวิตามินก็ต้องกินแล้วต้องหยุดด้วยนะคุณไม่ได้กินตลอดนะ
0: วิตามินทุกตัวเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอเวลาเราไปซื้อเนี่ยถามเภสัชก่อนมีโรคประจำตัวอะไรเล่าให้ละเอียดนะไม่ต้องไปกักบางคนกักไว้ไงฉันไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นโรคสัก3โรคไปบอกแค่2โรคแต่โรคที่ปิดไว้เนี่ยอาจจะรุนแรงแต่ว่าพอไปถามคุณหมอเขาก็กินตัวนี้ได้ไม่งั้นก็มันเป็นผลกับสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะใครที่จะทานยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
2: ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชในเบื้องต้นก่อน
0: หรือไม่รายการของเราค่ะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยโทรเข้ามาได้สอบถามได้เลยว่าแต่ว่านี่นิดหนึ่งนะคะใครที่ไปซื้อยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมียี่ห้อของแบรนด์นู้นนั่นนี่คุณไม่ต้องออกชื่อผ่านรายการเรานะ ไม่ต้องออกชื่อเพราะว่าเราไม่แตะเนาะ
2: เน
0: า
2: ะ
0: แค่บอกว่า อาจจะไปซ
2: ื้
0: อ
2: ยังไง
0: แล้วก็เน
2: ี่
0: ยไปซื้อวิตามินตัวนี้มากินหรือว่าไปซื้อไอยาแผนไทยตัวนี้มากินแล้วมันดีไหมอย่างนี้ได้แต่ไม่ต้องไปบอกถึงยี่ห้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเนาะอ่ะคุณมีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: เราพูดถึงไทยเนาะสมุนไทยทางนี้เลยค่ะกรมการแพทย์แผนไทยค่ะคุณจัดประกวดนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ถือว่าเป็นการประกวดที่ยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีรางวัลให้ด้วยนะคะคุณ 5สาขาวิชาชีพรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทเลยน่าสนใจมากทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจัดการประกวดนะคะในระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคมณจามจุลีสแควร์ค่ะโดยประเภทรางวัลนะคะจะมีการประกวดนะ5สาขานะ5ด้านด้านที่1คือด้านเวชกรรมไทยด้านที่2ด้านเภสัชกรรมไทยด้านที่3ด้านการนวดไทยและเวลเนสด้านที่4ด้านการผดุงครรภ์ไทยและด้านสุดท้ายค่ะด้านภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านไทยค่ะโดยรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้เงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาทเลยค่ะพร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรนะ
0: คะ
2: ก็สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมละ3คนและต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนับจากวันเปิดรับสมัครโดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาค
0: ม
2: เวลา 4:30 นะใครสนใจแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันก็ในวันที่15ตุลาคมค่ะนะผู้ที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ทางเว็บไซต์นะคะก็DTAMHACKATHON อันนี้อาจจะยากนิดนึงก็เข้าไปดูในเพจของ
0: Google เลย
2: ใช่การประกวดนะคะของกรมการแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
2: นะก็สามารถเข้าไป
0: เข้าไปดูในเพจหรือว่าใน Facebook ก็ได้บ้างค่ะนะคะว่ากรมการแพทย์แผนไทยใช่ไหมกรมการแพทย์แผนไทย
2: จัดประกวดนวัตกรรมดิจิทัล
0: ดิฉันจะบอกว่ากรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยใครเข้าไปติดตามเนี่ยจะรู้ว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเล
2: ย
0: ซึ่งเดือนที่แล้วดิฉันลงพื้นที่ไปถ่ายรายการนอกสถานที่คือไปที่ของกรมการแพทย์แผนไทยนี่แหละการแพทย์ทางเลือกการแพทย์แผนไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขามีงานนวดเป็นงานนวดแห่งชาติเลยนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาจัดโอ้โหจะบอกว่าคนเยอะมากแล้วคนให้ความสนใจในศาสตร์การนวดเพื่อรักษาเพื่อบำบัดเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเข้าไปเนี่ยคุณคะคนเยอะแล้วก็เป็นหมอเขาเรียกว่าเป็นหมอแพทย์ที่เป็นหมอที่เกี่ยวกับการนวดที่ได้รับรางวัลเนี่ยมามากมายหลายแขนงเลยมีแบบหมอทางศาสตร์แขนงการนวดเขาจะมีนวดแบบนวดทางภาคใต้นวดภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือไม่เหมือนกันนะคุณศาสตร์การนวดไม่เหมือนกันเลยดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าการนวดเนี่ยมันมีศาสตร์ที่เจาะลึกไปอีกหลากหลายเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวไปจีบทางการแพทย์แผนไทยไว้ก่อนนะ
2: แล้วก็แต่ละภาคมีการนวดเอกลักษณ์อย่างไรเนาะน่าจะเชิญเขามาพูดคุยในรายการ
0: นะเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงวันพุธนะคะที่มีเวลาว่างจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มแล้วละกันนะคะแล้วยังมีเหลืออีกสักประมาณ2นาทีนะคุยกันเรื่องของการรับประทานไข่กันหน่อยค่ะไข่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยจะเป็นโปรตีนที่เขาเรียกว่าเป็นโปรตีนชั้นเลิศที่ทุกเพศทุกวัยทุกบ้านทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะอาชีพไหนไม่ว่าจะรายได้เท่าไหนนะคะก็กินไข่ได้เหมือนกันมีความเสมอภาค
2: ราคาจับต้องได้ค
0: ุ
2: ณ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าราคาไข่ไก่เนี่ยบางทีมันก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงบ้างเป็นตามกลเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: กลไกตลาด
0: กลไกตลาดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินจนความสามารถที่เราจะซื้อไข่ไก่กินไม่ได้เนาะเราคิดแค่ว่าไข่ไก่มีประโยชน์มีโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบไม่ทำร้ายร่างกายด้วยนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะวัยไหนกินไข่ได้กี่ฟองนะคะ
2: มีไหมมีจำกัดไหมคะ
0: ใช่มีจำกัดอยู่แล้วเนาะถ้าสูงอายุจะกินวันละ5ฟองก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้นะ
0: เด็กก็จะต้องกินตามสัดส่วนนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะไปเจอข้อมูลของคุณหมอคณัฐในเพจของคุณหมอคณัฐนะคะคุยกับหมอคณัฐเนี่ยบอกว่าการกินไข่วันละฟองดีที่สุดพอเจอแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคนเราเนี่ยควรที่จะกินไข่ให้ได้วันละกี่ฟองดีหรือว่าในแต่ละวัยต้องกินไข่กี่ฟองถึงจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นการกินไข่ได้วันละกี่ฟองเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่วัยของเราเนี่ยกินไข่ได้กี่ฟองเนาะแล้วก็ร่างกายของเราด้วยเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะเจ็บป่วยบางคนอาจจะไม่ ไม่เสมอไปโดยปกติแล้วเนี่ยเรากินไข่ได้วันละ 1-2 ฟองแต่ถ้าใครที่ออกกำลังกายหนักๆบางคนอาจจะเป็นพวกเข้ายิมเล่นเวทฟิตหุ่นฟิตร่างกายปั้นหุ่นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะกินได้ถึง3ฟองก็ได้ส่วนใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นบางคนเป็นเบาหวานเป็นไหมเบาหวานความดันมีคอเลสเตอรอลสูงไหมอันนี้ก็กินไข่ได้แต่ว่ากินได้ไม่เกินสัปดาห์ละ3ฟองคุณก็ต้องตั้งปฏิญาณของตัวเองไว้นะว่าต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่ากินไปแล้วโอ๊ยเหมือนยังไม่ได้กินเลยอะไรเงี้ยมันสุขภาพเราอ่ะหรืออาจจะตามคำแนะนำของหมอคุณหมอหรือว่าแพทย์นั่นแหละค่ะเพราะว่าไข่แดงเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ไข่แดงก็มีประโยชน์นะไข่แดงมีประโยชน์สามารถกินได้อย่างเราเนี่ยก็กินวันละฟองไข่แดงวันละฟองแต่ไข่ขาวคุณกินไปเถอะเพราะว่ามันมีโปรตีนดีอยู่นะคะทีนี้การกินไข่ขาวเน้นกินไข่ขาวโปรตีนแล้วก็ปรุงด้วยวิธีการที่แบบไม่ต้องใช้น้ำมันน่ะจะเป็นต้มก็ได้เนาะต้มไข่ตุ๋นไข่นึ่งไข่ได้หมดเลยสามารถกินได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะการที่บางคนอาจจะอยากไปลดน้ำหนักแล้วอันนี้อาจจะกินไข่ขาวอย่างเดียวเลย 4-5 ฟองก็ได้นะฮะก็จะได้โปรตีนเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่ป่วยคอเลสเตอรอลสูงนั้นไม่ควรกินเกินสัปดาห์ละ3ฟองนะเพราะว่าไข่แดงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมาก300มิลลิกรัมได้นะคะต่อฟองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำกัดไว้สุขภาพดีนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องกินอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันก็อยากจะคุยต่อนะแต่เวลามันหมดแล้วนะคะ 11:58 ค่ะวันนี้ดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ค่ะมดพิษพิชาเพียร์เทเลอร์ค่ะพร้อมด้วยพี่ออมชิดสินนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
4: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสียงซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาร์เซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง 1,500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบน้ำไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้ครัวเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีหน้าหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกัญญาแก้วใสรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหย Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดโดยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
10: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวอัสรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบงเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสภ.ระแงะตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามชกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
15: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
16: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
17: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
18: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
19: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ย เราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
18: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโญโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
20: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATS ตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากFlight Radar 24เว็บไซต์ติดตามไฟบินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ต่างได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมินโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสึเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลิก้าสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรอาฤดูกาลล่าสุด2-1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2-3 AEK เอเธนชนะ LASK Linz 1-0 FC Porto แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2โบรุเซียดอร์ทมุนด์ชนะบียาเรอัล3-2และลีวแพ้เรอัลเบติส2-3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินอดีตแชมป์1สมัยพบกับเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอดีตแชมป์6สมัยผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะไปได้2-0คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสถิติชนะรวดทุกนัดในการแข่งขันครั้งนี้วอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitational Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าภายใต้การคุมทัพของวรรณาบัวแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุค7เซียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีม NX Blade Chameleon ตัวแทนจากฟิลิปปินส์3เซตรวด25-22 25-21และ25-19คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ประพัชญาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2-1เซต7-6ไทเบรก7-1 3-6และ7-6ซุปเปอร์ไทเบรก10-7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-2และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักดิ์กยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
3: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
2: ด้านนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีฑาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยะมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และ4เกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทย U20 โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น. และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติ

0: เกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. ปุริมภัสสรการรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝน

0: อบหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแต่ในหลายกรณีพบว่าการเกิดอาการของโรคนี้มีสาเหตุไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอาการของโรคอัมพาตใบหน้ามาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมงบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเล็กน้อยในขณะที่บางคนอาจเป็นอัมพาตทั้งใบหน้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตใบหน้าจะไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเต็มที่การขมวดคิ้วการกระพริบตาและการทำหน้าบิดเบี้ยวอาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในด้านที่ได้รับผลกระทบใบหน้าของคุณอาจรู้สึกชาหรือหนักแต่ยังคงรับรู้สัมผัสและอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษให้ข้อมูลระยะการเกิดโรคแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้น อาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together โดยดีเจเจี๊ยบรัชนีค่ะที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยรับฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่นะคะทั้ง FM 93.5 และ 95.5 แต่ดีเจประจำการอยู่ที่ FM 93.5 เสียงไปออกที่ 95.5 ด้วยทีมงานวันนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ FM 93.5 นี่ล่ะนะคะเราเริ่มกันด้วยงานของมารายแครีไม่ได้ฟังกันสักนานเลย Melt Away นะคะอัลบั้ม Daydream กับ Kiss Me in the Rain ได้ฟังเสียงแล้วก็คงจะคุ้นเป็นอย่างดีใช่ไหมคะ Barbara Streisand ศิลปินชาวอเมริกันเจ้าของรางวีรางวัลมากมายสองคนนี้พอกันเลยนะคะแต่ต่างกันที่อายุเท่านั้นเองมารายแครีเธอก็เป็นชาวอเมริกันเหมือนกันเจ้าของรางวัลมากมายเหมือนกันนะคะก็ได้เวลามาเติมเต็มความรักและความอบอุ่นในช่วงของ Healthy Together กันนะคะมาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆและคุณหมอวันนี้จะได้พบคุณหมอเหมือนเคยนะคะวันพุธเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยแพทย์หญิงณัฐยาคงศักดินาสารนะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองก่อนที่ไม่ก่อนสีหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันอีก2เพลงนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้พูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆไม่แพ้อวัยวะอื่นเลยบางทีเนี่ยสำคัญกว่าบางอวัยวะอีกด้วยนั่นก็คือตาค่ะตากุ้งหญิงเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเดี๋ยวเรามารู้ให้ทันกับเรื่องของตากุ้งหญิงกันในช่วงที่สองหลังจากที่ฟังเพลงกันไปอีกสองเพลงเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้บางท่านก็บอกว่าลมดีแดดแรงครับอันนี้เป็นแถวๆท่าจีนส่วนที่อื่นล่ะคะดิฉันขับรถมาเรื่อยๆนี่ท้องฟ้าอึมครึมฟ้าเป็นสีเทาก็คิดว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆฝนจะมาหรือเปล่าฝนจะมาหรือเปล่าวันนี้วันดีด้วยนะคะวันที่9เดือน9มีคุณผู้ฟังบอกว่าขอให้ก้าวผ่านอุปสรรคขอให้ก้าวพ้นความทุกข์ขอให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จขอให้ก้าวไปสู่ความสมหวังขอให้ก้าวไปสู่ความโชคดีขอให้ก้าวไปสู่ความร่ำรวยขอให้ก้าวไปเจอแต่สิ่งดีๆขอให้เป็นก้าวที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ตลอดไปก็ขอให้เป็นอย่างนั้นทุกท่านเลยนะคะนอกจากจะวันที่9เดือน9แล้วก็ยังเป็นปี69อีกด้วยพุทธศักราช2569มีแต่เรื่องดีๆกันทุกคนนะคะจะให้ได้ฟังเพลงกันต่อก่อนก็แล้วกันนะคะอีก2เพลงเป็นงานของราชินีเพลงคันทรีชาวอเมริกันคือศิลปิน2ศิลปินที่มาในเพลงแรกเพลงที่2ก็เป็นศิลปินชาวอเมริกันและนี่ก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งที่เป็นชาวอเมริกันราชินีเพลงคันทรีเพลงนี้เธอเขียนแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกในปี1973เป็นเพลงอำลาอาลัยที่ไพเราะมากเลยคง
ดาได้เดาได้ใช่ไหมคะศิลปินท่านนี้เพิ่งจากเราไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองดอรี่พาตันค่ะมากับเพลงที่คุ้นกันเป็นอย่างดีเมื่อช่วงที่แล้วได้ยินบ่อยมากกับเพลง I Will Always Love You แล้วก็จะตามด้วย I Only Have Eyes For You ของ Art Garfunkel ซึ่งก็เป็นศิลปินชาวอเมริกันเหมือนกัน

0: ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วมาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy กันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงณัฐยาคงศักดินาสารนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยคุณหมอจะมาคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานั่นก็คือตากุ้งหญิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องสำคัญเลยนะคะเรื่องของดวงตาแต่ว่าเป็นเรื่องของตากุ้งหญิง
1: ตากุ้งหญิง
0: นี่สมัยก่อนนี่มีเสียงเล่าลือกันมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการเป็นตากุ้งหญิงเนี่ยทีนี้จริงๆแล้วตากุ้งหญิงนี่มันคืออะไรคะ
1: ตากุ้งหญิงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แมลงกัดต่อยนะคะเหมือนที่ทุกคนเข้าใจค่ะแต่เป็นฝีหรือตุ่มหนองที่เปลือกตาค่ะเกิดจากการที่ต่อมไขมันตรงบริเวณขอบตาเกิดการอุดตันค่ะร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยเชื้อที่เรียกว่ากลุ่มสตาฟิโลคอคคัสค่ะทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงแล้วก็กลายเป็นหนองขึ้นมาที่บริเวณเปลือกตาค่ะ
0: ก็เจอเชื้อแบคทีเรียนะคะตากุ้งหญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปส่องอะไรแล้วมาเป็นตากุ้งหญิงเหมือนอย่างที่สมัยก่อนๆว่ากันนั่นนะคะทีนี้ตากุ้งหญิงเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันเป็นขึ้นมาได้มันไปเจอเชื้ออย่างที่คุณหมอบอกแล้วคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นการอุดตันของต่อมไขมันด้วยร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรียก็เลยเป็นขึ้นมาค่ะหลักๆก็คือเกิดจากการที่มันเปิดตาเราไม่ค่อยสะอาดด้วยค่ะอาจจะเจอในผู้หญิงได้บ่อยมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเราก็จะมีการใช้เครื่องสำอางถูกไหมคะมีการใช้มาสคาร่าเองหรือแม้แต่อายไลเนอร์เองแล้วเราล้างเครื่องสำอางไม่ออกสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมที่สามารถอุดตันตรงต่อมไขมันที่เปิดตาได้ค่ะก็จะมีการอุดตันปุ๊บติดเชื้อปุ๊บก็จะเป็นตากุ้งยิงตามมาได้ค่ะ
0: แต่มันเหมือนกับตาแดงไหมคะนอนแล้วพอเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาจะเห็นตาบวมๆเจ็บๆแล้วเราจะแยกกันยังไงคะระหว่างตากุ้งยิงกับตาแดงทั่วไปเนี่ยค่ะ
1: ค่ะจุดสังเกตต่างกันชัดเจนมากค่ะตากุ้งยิงอะค่ะจะมีอาการเจ็บจี๊ดๆคำเจอไตแข็งๆเลยหรือตุ่มนูนแดงบริเวณเฉพาะจุดได้ที่เปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่างค่ะแต่ในขณะที่โรคตาแดงนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อการอักเสบที่เยื่อบุตาค่ะอาการที่จะพบก็คือตาสีขาวของเราเนี่ยก็จะแดงกระจายทั่วๆมีขี้ตามากมีน้ำตาไหลผิดปกติคันตาได้ค่ะแต่มักจะไม่มีก้อนตุ่มนูนขึ้นที่หนังตาค่ะ
0: พฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ทำให้เสี่ยงพาเชื้อโรคเข้าตาจนเป็นตากุ้งหญิงก็อย่างเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกเหมือนอย่างถ้ายกตัวอย่างในผู้หญิงนะคะในผู้หญิงก็จะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมาสคาร่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดเป็นตากุ้งหญิงแล้วในผู้ชายล่ะคะ
1: จะจริงๆในผู้หญิงผู้ชายสามารถเกิดได้เหมือนกันเลยนะคะถ้าในผู้หญิงก็จะในเรื่องการแต่งหน้าแล้วล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดถูกไหม
0: คะ
1: แต่ว่าในผู้ชายเองอะค่ะก็อาจจะมีได้บ้างที่ใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตาหรือการใส่ถอดคอนแทคเลนส์ตัวที่ตัวคอนแทคเลนส์เองไม่สะอาดหรือมือเราไม่สะอาดเองนะคะไปสัมผัสตรงบริเวณดวงตาบ่อยๆก็จะทำให้ต่อมไขมันตรงนั้นอุดตันติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะหรือแม้แต่รวมไปถึงการพฤติกรรมการนอนความเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงก็ได้เหมือนกันค่ะและปัจจัยอื่นๆเช่นถ้าไม่นับรวมพฤติกรรมแล้วเช่นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยจะเจอเยอะกว่าผู้ชายตรงที่ว่าเรามีประจำเดือนทุกเดือนถูกไหมคะ บวกกับการที่ว่าเราต้องผ่านพ้นชีวิตช่วงการตั้งครรภ์และการหมดประจำเดือนด้วยสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นทำให้ต่อมไขมันตรงเปลือกตาเนี่ยอุดตันได้ง่ายแล้วก็อักเสบได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: โอ้มันก็เป็นได้ไม่ยากเลยนะคะฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปติดเชื้อแบคทีเรียมาจากที่ไหนแต่ตัวเราเองเนี่ยอยู่ๆมันก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นเป็นแล้วเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเดี๋ยวๆก็หายเองถ้าปล่อยไว้นะคะไม่รักษาอันนี้จะเป็นอันตรายมากไหมแล้วก็ลักษณะไหนที่ควรจะไปพบแพทย
1: ์ค่ะ จริงๆในระยะแรกค่ะปลากุ้งยิงขนาดเล็กมากๆเนี่ยอาจจะยุบหรือว่าแตกหนองเองระบายออกเองได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลอาจจะกลายเป็นก้อนสิดเรื้อรังได้ค่ะคือลักษณะก้อนสิดเรื้อรังคือจะเป็นลักษณะไตแข็งๆไม่ยอมหายค่ะคล้ายๆเวลาเราเป็นสิวแตกแล้วก็ทิ้งเป็นไตแข็งๆเอาไว้ค่ะจะเป็นเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นที่เปิดผ่าทีนี้จะแนะนำว่าอาการที่ควรจะมาพบแพทย์ทันทีนะคะคือถ้าเราเจอแล้วเราเป็นปลากุ้งยิงแล้วมีอาการปวดตารุนแรงมากขึ้นตามัวลงเกิดตาบวมแดงลามไปทั่วใบหน้าหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยค่ะสัญญาเหล่านี้จะเป็นสัญญาของการติดเชื้อลุกลามที่เนื้อเยื่อรอบเบ้าตาค่ะจะค่อนข้างอันตรายส่งผลกระทบเรื่องการมองเห็นค่อนข้างเยอะจะให้รีบมาให้จักษุแพทย์ประเมินค่ะควรรีบมาเจอหมอค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นตากุ้งยิงแล้วจะมีวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องยังไงอะคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเบื้องต้นพอพูดว่ามันคล้ายสิวทุกคนจะเข้าใจว่ามันสามารถบีบเค้นเองได้ใช่ไหมคะแต่ความจริงเราห้ามเลยนะคะเพราะว่าการบีบเค้นหรือเจาะหนองเองเนี่ยจะกระตุ้นทำให้เปิดแผลมีเชื้อโรคเข้าไปสู่ดวงตาแล้วก็เส้นเลือดรอบดวงตาได้ง่ายแล้วเส้นเลือดรอบพวกนี้นะคะมันเชื่อมกับเส้นเลือดดำในสมองด้วยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคสามารถลามเข้าถึงสมองได้เลยค่ะแนะนำว่าในช่วงแรกให้ประคบอุ่นเองก่อนค่ะวันละประมาณ 3-4 ครั้งครั้งละประมาณ 10-15 นาทีค่ะเพื่อช่วยให้ละลายไขมันอุดตันและก็เร่งให้หนองระบายออกเองได้ค่ะ
0: ลักษณะของตากุ้งยิงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมันมีตุ่มหนองปูดๆขึ้นมาใช่ไหมคะม
1: ี
0: อาการปูดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นได้ทั้งรอบดวงตาเลยเหรอคะไม่ใช่เฉพาะหัวตาใช่ไหมกลางตาหางตาอะไรอย่างนี้มันก็เป็นได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ทุกตำแหน่งบริเวณเปิดตาเลยค่ะ
0: เป็นได้ทุกตำแหน่งเลย
1: ใช
0: ่ค่ะอยู่ที่ว่ามันจะไปเป็นตรงไหนแค่นั้นเองแล้วหนองนี่มันเป็นหนองเหรอคะข้างในตากุ้งยิงเนี่ยที่เป็นเนี่ยคะที่มันปูดออกมานั้นมันคือหนองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นหนองจะเหมือนลักษณะคล้ายๆสิวเลยค่ะแต่ว่ามันแค่เกิดที่ตำแหน่งที่มันเกิดคือไปเกิดตรงบริเวณเปลือกตาเท่านั้นเองจะคล้ายๆสิวค่ะทีนี้ทุกคนก็เลยจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆมันก็น่าจะเขียนออกเองได้เพราะเหมือนเรากดสิวเนาะแต่ความจริงแล้วบริเวณตำแหน่งที่เป็นนะคะมันค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นการเขียนออกเองก็คือจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้มันน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงลูกตาพอดีจะไปเค้นไปบีบมันก็ไม่ควรหรอกนะคะ แล้วการรักษาล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆแล้ววิธีการรักษาตากุ้งยิงที่ถูกต้องนะคะก็จะมีการใช้ยายาตาประคบอุ่นแล้วก็การผ่าตัดค่ะการประคบอุ่นเนี่ยสามารถทำเองได้ที่บ้านอยู่แล้วนะคะประคบ 10-15 นาทีประมาณ 3-4 ครั้งต่อวันค่ะส่วนยาหยอดตาและยาป้ายตาปฏิชีวนะแล้วก็การรับประทานยาเนี่ยอาจจะต้องให้จักษุแพทย์เป็นคนประเมินแล้วก็สั่งจ่ายให้ค่ะแต่ว่าถึงแม้จะสั่งจ่ายให้ไปแล้วใช้ไปแล้วประมาณ 2-3 วันแล้วหนองมันยังไม่แตกทำยังไงได้บ้างจริงๆแล้วจักษุแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดเล็กค่ะก็มีการฉีดยาชาใช้มีดขนาดเล็กกรีดเปิดหัวหนองออกแล้วก็ระบายหนองออกค่ะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ 10-15 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าการใช้วิธีโดยการผ่าตัดเล็กเนี่ยจะค่อนข้างหายได้เร็วดีกว่าปล่อยให้ตัวหนองมันแตกออกมาเองค่ะ
0: ก็ต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะถ้าใครที่ฟังอยู่อาจจะเป็นอยู่ตอนเนี้ย เห็นว่าผ่าตัดแค่10-15นาทีเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวมันจะต้องเตรียมอะไรไหมคะหรือไม่ต้อง
1: จริงๆแล้วทำตัวตามปกติได้เลยค่ะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการฉีดยาชาให้อยู่แล้วอาการเจ็บก็จะไม่ค่อยเจ็บตอนทำผ่าตัดนะคะค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการทำความสะอาดก่อนจะมีการเปิดแผลนะคะเขาก็จะมีการทำความสะอาดรอบเปิดตาให้อยู่แล้วลดการติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมแล้วก็ปูผ้าฉีดยาชาแล้วก็ทำการกรีดระบายหนองนะคะลักษณะจะเหมือนกดสิวแต่อันนี้จะใช้หัตถการเครื่องมือที่ค่อนข้างสะอาดกว่ามากค่ะ
0: ที่จะทำโดยคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ แล้วถ้าปล่อยไว้ล่ะคะเป็นแล้วรู้แล้วแต่ปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นหรือว่าสุขภาพตาในระยะยาวไหม
1: จริงๆแล้วตามข้อมูลวิชาการนะคะมีค่ะหากปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นก้อนสิดเรื้อรังนะคะหรือปล่อยให้มันอักเสบซ้ำๆนอกจากจะสร้างแบบให้เรารำคาญแล้วเนี่ยกรณีที่ตุ่มหนองหรือก้อนมีขนาดใหญ่มากๆมันอาจจะไปกดทับบริเวณกระจกตาได้ทำให้ผิวโครงของกระจกตาเปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดภาวะสายตาเอียงชั่วคราวได้หรือในอนาคตถ้าก้อนมันใหญ่มากๆอาจจะไปกดปิดบังทำให้ตัวเปลือกตามันปิดลงมาทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวได้ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องเชิญค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็แนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจและค่อนข้างกังวลนะคะส่งก็ถ้าเริ่มเป็นปุ๊บมาให้จักษุแพทย์ประเมินเลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องลองรักษาเองแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อระยะยาวด้วยค่ะ
0: เออโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นสักกี่วันคะใช้เวลาประมาณกี่วันหรือว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าที่มันจะหนองตุ่มหนองมันจะปูดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเวลาฟักเชื้อไหมคะ
1: จริงๆจะไม่ค่อยเหมือนไวรัสค่ะอันนี้เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาชัดเจนว่าเริ่มเป็นก่อนที่จะเป็นตุ่มหนองมีอาการปวดนิดๆเนี่ยแล้วก่อนที่จะเป็นตุ่มหนองเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าคนไข้เริ่มเป็นปุ๊บตอบสนองกับยาฆ่าเชื้อที่ให้บางคนก็หายได้เองโดยที่ไม่ต้องกรีดหรือไม่ต้องทำอะไรหัตถการอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ในบางเคสที่มันค่อนข้างใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะต้องมาทำหัตถการเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นระยะเวลาจะเป็นระยะเวลาแบบบุคคลแล้วแต่บุคคลเลยแต่ว่าระยะเวลาคร่าวๆเช่นสมมติถ้าเริ่มเป็นสัก3วันไม่ดีขึ้นก็ควรจะมาหึกกับแพทย์ละค่ะ
0: คือมันก็จะมีอะไรให้เราเห็นนะใช่ไหมคะอย่างเช่นมันเริ่มแดงขึ้นมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะคล้ายๆเหมือนเราเป็นสิวก็คือมันจะเริ่มลักษณะปวดจุดแดงก่อนที่เปิดตาพอปวดเล็กน้อยแล้วปุ๊บสักพักมันก็จะมีตุ่มนูนเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆมีหนองขังข้างในค่ะพอถึงจุดๆนึงมันสามารถแตกได้เองแต่บางคนมันไม่แตกก็จะค่อนข้างอันตรายหน่อยถ้ามันไม่แตกปุ๊บคนไข้ก็จะมีอาการปวดได้เยอะบางคนมันลามไปทั้งเบ้าตาก็คือตามันก็จะบวมได้เลยค่ะ
0: แล้วมันส่งผลต่อการมองเห็นไหมคะในช่วงที่เป็นแรกๆเนี่ยมันจะทำให้มองไม่ชัดอะไรหรือเปล่า
1: ถ้าช่วงแรกไม่มีผลถ้าก้อนไม่ใหญ่มากสมมติว่าก้อนใหญ่มากๆเนี่ยต้องนึกภาพตามว่าก้อนใหญ่จนกระทั่งเปลือกตามันปิดลงมาอันนี้อาจจะมีผลกับการมองเห็นละเพราะมันเปิดตาไม่ได้แต่ถ้าเป็นก้อนขนาดเล็กมากๆค่ะเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยไม่ค่อยมีผลค่ะ
0: แม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: โอ้ถ้าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นี่ก็หลายคนอาจจะเฉยๆก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ แต่ก็ไม่อยากให้ชะล่าใจค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่อย่าลืมว่ามันก็สามารถใหญ่ขึ้นได้แล้วมันก็อย่างที่บอกค่ะเส้นเลือดมันต่อตรงถึงสมองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนอกจากจะลามเข้าเบ้าตาแล้วมันอาจจะไดเรกเข้าถูกสมองได้โดยตรงเหมือนกัน
0: มีคนอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อตากุ้งหญิงมันไปเกี่ยวอะไรกับกุ้ง
1: นั่นสิคะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าใครเป็นคนคิดของชื่อคำนี้ค่ะตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันค่ะ
0: แล้วก็พูดกันเยอะแยะเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะพูดในทำนองว่าสงสัยไปส่องอะไรมาแน่เลยก็เลยทำให้เป็นตากุ้งหญิงแต่อันที่จริงไม่ใช่นะคะต้องทำความเข้าใจกันว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตามที่คุณหมอบอกมาก็เลยทำให้เป็นตากุ้งหญิงซึ่งก็มองเหมือนเป็นเรื่องเล็กเรื่องไม่ใหญ่ด้วยเหตุนี้แหละก็เลยทำให้หลายคนพอเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองแต่อันที่จริงมันก็ไม่ควรเพิกเฉยอิกนอร์นะคะควรที่จะไปพบแพทย์ไปหาจักษุแพทย์เพราะว่ามีไหมคะที่ลุกลามไปเป็นอะไรต่อมิอะไรอ่ะ
1: เจอได้บ่อยค่ะเพราะอย่างที่บอกเนื่องจากว่าพอทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นก้อนเล็กๆมันคงไม่อันตรายมากส่วนใหญ่ที่มาเจอแพทย์ก็จะมีทั้งมาเร็วและมาช้ามาช้านี่คือจะลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อรอบเบ้าตาค่ะก็ลักษณะอาการที่มาก็คือจะเนื้อเยื่อรอบเบ้าตาบวมแดงปวดทั้งเบ้าตาเลยค่ะบางคนลามไปลึกมากลามเข้าสู่ดวงตาไปกระทบเรื่องการมองเห็นได้เลยค่ะ
0: แล้วขั้นสูงสุดนี่มันคือยังไงคะดวงตาเนี่ย
1: ขั้นสูงสุดก็คือสามารถกระทบทำให้ตาบอดได้เลยค่ะหรือมีความหรือถ้าติดเชื้อมากๆเนี่ยเข้าสู่ลูกตาคือตาขาวของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเนี่ยอาจจะกระทบมากๆจนกระทั่งต้องเอาตาออกได้เลยนะคะ
0: โอ้ก็ร้ายแรงเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะจากสิ่งที่คิดว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วค่อนข้างร้ายแรงค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว
0: ้ก็อย่าชะล่าใจเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ไม่ควรมองข้ามนะคะถ้ารู้ทันรักษาได้ถูกก็สามารถที่จะป้องกันได้คุณผู้ฟังบอกว่าเคยเป็นแล้วไม่ได้ส่องอะไรมานะ แล้วเป็นจนกระทั่งต้องผ่าเลยคุณหมอเป็นผู้หญิงค่ะท่านนี้เป็นผู้หญิง
1: จริงๆแล้วก็มีบางเคสเหมือนกันนะคะที่มาเจอหมอแล้วเป็นซ้ำบ่อยๆนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องออกจากบ้านเราต้องแต่งหน้าค่ะไม่แต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องสำอางมันต้องเป็นของคู่กายเราอยู่แล้วแต่บางทีเราเนื่องจากเวลาเราจำกัดเนาะบางทีเราก็รีบล้างเครื่องสำอางไม่หมดอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้มันอุดตันได้ง่ายก็เลยจะเป็นได้บ่อยมากกว่าผู้ชาย
0: อ๋อเป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่เป็นแล้วหายแล้วหายเลยไม่ใช่
1: ใช่ค่ะบางทีบางคนก็จะเป็นซ้ำจุดเดิมก็มีเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับว่าต่อมมันเคยโดนติดเชื้อมาแล้วนะคะต่อมเดิมเนี่ยก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าต่อมทั่วไปประมาณนั้นค่ะ
0: ขอคำแนะนำคุณหมอเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพตาที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดตากุ้งหยิ่ง
1: ได้ค่ะจริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการล้างความสะอาดค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสใบหน้าหรือว่าการหรือล้างมือให้สะอาดก่อนใส่คอนแทคเลนส์ล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาให้หมดก่อนนอนนะคะและสำหรับคนที่เป็นตากุ้งหยิ่งบ่อยๆหรือต่อมไขมันอุดตันบ่อยๆอะค่ะจะแนะนำให้ทำความสะอาดเปลือกตาหรือที่เรียกว่าไอริชไฮจีนค่ะอาจจะใช้เป็นสำลีชุบน้ำอุ่นผสมแชมพูเด็กเจือจางเช็ดเบาๆตรงบริเวณโคนขนตาวันละ2ครั้งทุกวันนะคะร่วมกับการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแบบนี้ก็จะตัดวงจรตากุ้งยิงได้ค่ะ
0: พวกผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็จะมีเครื่องสำอางนะคะพวกประเภทที่ใช้ล้างหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเนี่ยที่มีแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะดีไหมมันจะดีไหมคะหรือว่าจะใช้แค่น้ำเปล่าแต่ว่าหน้าถ้าแต่งหน้าเข้มๆนี่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แนะนำให้ล้างด้วยผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางสำหรับดวงตาเป็นหลักนะคะก่อนเริ่มแรกแล้วค่อยใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าตัวครีมล้างหน้านะคะล้างหน้าให้สะอาดหมดจดแล้วค่อยมาขัดเปลือกตาอีกรอบนึงค่ะจะแนะนำ3วิธีนี้ค่ะก็จะทำให้เปลือกตามันสะอาดมากขึ้นค่ะ
0: ขัดเปลือกตายังไงคะ
1: ขัดเปลือกตาเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวเบบี้แชมพูก็คือตัวคล้ายๆสบู่ยาสระผมของเด็กอ่อนนะคะเราก็บีบใส่มือถูให้เป็นฟองก็ได้ค่ะขัดตรงบริเวณรอบๆเปลือกตาตอนอาบน้ำนะคะวันละ2ครั้งก็จะช่วยทำให้ต่อมไขมันโดนทำความสะอาดไปอะค่ะก็จะไม่ติดเชื้อในอนาคตได
0: ้ก็คือใช้นิ้วหรือสำลีสะอาดสะอาดนี่แหละนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เช็ดถูบริเวณรอบดวงตา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณหมอจะฝากอะไรไหมคะจะเสริมเพิ่มอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดรอบดวงตาเนี่ยค่ะเพื่อสุขภาพตาที่ดี
1: ค่ะจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเราเองนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่สำหรับขัดเปลือกตาโดยเฉพาะซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะผสมยาฆ่าเชื้อโดยตรงทำความสะอาดตาได้โดยตรงก็มีค่ะแต่ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าตัว บบี้แชมพูหรือว่าแชมพูเด็กอ่อนนะคะถ้าแนะนำในกรณีที่ประชาชนทั่วไปอยากจะเอามาใช้ก็แนะนำไปซื้อพวกแชมพูเด็กอ่อนติดบ้านไว้หน่อยก็ดีค่ะเอาไว้ทำความสะอาดเปลือกตาโดยเฉพาะตอนอาบน้ำนะคะทำวันละ2ครั้งหมอว่าเรื่องตากุ้งยิงก็จะลดลงค่ะ
0: อ๋อเขาเรียกผลิตภัณฑ์ขัดเปลือกตาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเหมือนเป็นน้ำยาสำหรับขัดเปลือกตาโดยเฉพาะมันจะเป็นรูปแบบโฟมนะคะซึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตาโดยตรงเนี่ยเขาก็จะผสมยาฆ่าเชื้อมาอยู่แล้วพวกนี้ก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าในผิวหน้าเราเนี่ยหรือแม้แต่ดวงตาเราเองมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วค่ะมันแค่รอว่ามีรูเปิดเมื่อไหร่แบคทีเรียพวกนี้จะเข้าไปแล้วก็ทำให้ตาติดเชื้อได้แค่นั้นเอง
0: อืมค่ะยังไงก็ได้ความรู้จากคุณหมอกันแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะกุ้งยิงเนี่ยเพราะว่ามันมาได้จากหลายสาเหตุเลยไม่ใช่เฉพาะว่าแค่จะไปติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นวันนี้ขอบพระคุณแพทย์หญิงณัฐยาคงศักดิ์ดีนาสารฝ่ายผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยกับตากุ้งยิงเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้ามถ้าเรารู้ทันรักษาถูกก็สามารถที่จะป้องกันได้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังคุณหมอพูดแล้วมาฟังเพลงกันต่อก็แล้วกันนะคะวันนี้พอพูดกันถึงเรื่องตาเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังขอเพลงเกี่ยวกับตามาเลยในบัดนาว

วันนี้คุยกันเรื่องตาก็เลยฟังเพลงตากันนะคะเกี่ยวกับตากันดวงตาเป็นเพลงที่ดีเจเตรียมมาและคุณผู้ฟังถามหาเพลงนี้คุณผู้ฟังถามหามาค่ะทาง SMS 4689935งานของ The Alan Parsons Project Eye in the Sky ใช่ Eye in the Sky นะคะกับอีกเพลงกับอีก2เพลงก็คือ Spanish Eye Creo Iglesias กับ Willie Nelson และ Don't It MakeMy Brown Eyes Blue ของ Crystal Gale ก็เป็น3เพลงเพราะๆคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับ Healthy Together บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยดีเจเจี๊ยบรัชนี

ลงนี้มาทางไลน์935 AD ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ Sexy Eyes งานของดร. ฮุก

แล้วใครๆก็ไม่อาจที่จะละสายตาของคุณได้เลยเราลากันตรงนี้เลยพรุ่งนี้รัชนีมาใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุน้ำมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกนิกาแก้วใสรายงาน
0: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้วทางนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไข ส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ98ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนชาติสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน

เฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอโพชัยอำเภอพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชรบุรีอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอทรายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์วัตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดพัทลุงเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนที่จังหวัดยะลามีฝนตกทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายๆนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีท็อปเซเลคชั่นตั้งแต่เช้าเลย 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแอมสวนค่ะส่วนช่วงบ่ายก็เริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกนี่พิเศษเลยนะคะฟังเพลงต่อเนื่องออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันอีเซียวค่ะแล้วก็เราก็ส่งสัญญาณจากท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะสุขสันต์วันกลางสัปดาห์วันนี้เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็มาวันพุธอีกแล้ววันนี้วันพุธที่9กันยายนนะคะสุขสันต์วันพุธกันทุกท่านอากาศนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะคะแดดอยู่ดีๆสักพักก็ครึ้มแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้แดดหรือว่าครึ้มนะคะบอกกันได้ใน LINE @topradio ค่ะเราเริ่ม2เพลงกันวันนี้ช่วงบ่ายนะคะด้วยเสียงร้องของเอมม่าบันเทนกับโรบบี้วิลเลียมส์ค่ะตัวเอมม่าบันเทนนี่เป็นหนึ่งใน5สาวแซ่บยุค 90s นะคะไม่มีใครไม่รู้จักวง Spice Girls เธอก็เป็น1ใน5สาว Spice Girls แล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองด้วยนะคะเพลงนี้เป็นอัลบั้ม My Happy Place ของเธอนะคะที่นำเอาเพลงบางเพลงก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยบางเพลงก็เป็นเพลงที่แต่งใหม่มาร้องใหม่บางเพลงก็ชวนสมาชิกในบ้านครอบครัวมาร้องในบางเพลงหรือว่าเชิญเพื่อนอย่างโรบบี้วิลเลียมส์มาช่วยร้องเพลง To Become One ซึ่งก็เป็นเพลงของ Spice Girls นะคะเอมม่าบันเทนและโรบบี้วิลเลียมส์ To Become One ส่วนเพลงที่2เมื่อครู่นี้ Air Supplyเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มช่วงต้นยุค 80s ของ Air Supply นะคะอัลบั้มชุด Lost in Love ที่ถ้าเอ่ยชื่อ Lost in Love นี้ก็มีเพลงอย่างเพลงที่เป็นไททอลอัลบั้มหรือ All Out of Love นะคะเป็นเพลงดังๆรวมทั้งเพลงนี้ด้วยเพลงที่ชื่อ Every Woman in the World จาก Air Supply นะคะเริ่มต้นรายการกันค่ะ

ได้ฟัง3เพลงนะคะเริ่มกันด้วยมารายแครีเพลงของเธอซึ่งเธอก็แต่งเองอยู่ในอัลบั้มชุด Music Box ปี1993ค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกมารายแครีแต่งเพลงนี้เสร็จแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องร้องเองคือแต่งเพลงนี้เสร็จก็อยากจะให้ใครสักคนนักร้องเสียงดีๆร้องแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจร้องเองดีกว่านะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าฮีโร่นั้นเหมาะกับเสียงของมารายแครีมากๆค่ะเพลงนี้เป็นเพลงบาลาดช้าๆที่ทำให้เราได้แรงบันดาลใจทุกครั้งที่บางทีวันบางวันเราก็หมดแรงใจก็มีใช่ไหมคะเพลงนี้ทำให้เรามีแรงใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่รู้สึกท้อแท้ก็ลองมองหาความเข้มแข็งภายในไม่ใช่ตัวของใครตัวของเรานี่เองฮีโร่จากมารายแครีค่ะตามมาด้วยเพลง Open Arms ซึ่งตัวมารายแครีก็นำเพลงนี้ไปร้องเหมือนกันแต่ว่าเจ้าของเพลงก็คือวง Journey มากับ Open Arms เพลงนี้เป็นบัลลาดร็อกที่สวยงามจริงๆแล้วก็จะว่าไปนี่ไพเราะที่สุดในโลกเพลงหนึ่งเลยนะคะวันนี้ได้ฟัง Open Arms จาก Journey และคุณผู้ฟังอยากฟัง Living Thing ขึ้นมานี่เป็นแบบออร์เคสตราที่ไม่รู้เหมือนกันว่าตามมาเป็นเพลงแบบไหนเพลงนี้เป็นเพลงมีจังหวะที่เริ่มต้นได้แบบน่ารักดีแบบทายไม่ถูกถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะคะ Living Thing จาก Electric Light Orchestra ค่ะคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ส่งรูปพร้อมคำบรรยายคือส่งรูปเสร็จต้องบรรยายว่าตรงเข้ามาหาเลยก็เลยสงสัยอะไรตรงเข้ามาหา ก็คือเมฆที่ค่อนข้างเทาแล้วก็เกินเทาไปถึงเมฆดำเลยนะคะแถวแถวเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้ตั้งรับกันให้ดีฝนกำลังจะมาแล้วว่าอย่างนั้นเทคแคร์ดูแลสุขภาพร่างกายกันค่ะ

Early in the Morning จาก Vanity Fair เพลงนี้มีคลิปที่น่ารักมากๆมีเด็กๆมาเต้นกันใหญ่เลยตัวเพลงก็น่ารักน่าฟังฟังเพลินๆฟังแล้วสบายใจดีนะคะส่วน Get Down เพลงนี้ถือเป็นจิโก้ได้แต่ว่าเป็นจิโก้ยุค 70s ค่ะวันนี้คิดถึงเพลงนั้น Gilbert O'Sullivan ส่วน Early in the Morning จาก Vanity Fair 80s สักเพลง A Flock of Seagulls เป็นวงที่ยุค 80s นี่ก็เป็นยุคของพวกเขานะคะมาฟังเพลงนี้ Witching ค่ะ

ฟังเพลงนี้ไปด้วยดูรูปและก็คลิปที่คุณผู้ฟังจากเชียงใหม่ที่ว่าส่งรูปท้องฟ้าเชียงใหม่นี่แบบเมฆเทามาแล้วตอนนี้จากเมฆเทาๆแป๊บเดียวกลายเป็นฝนชุ่มฉ่ำเลยนะคะฝนตกแล้วเรียบร้อยแถวๆเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้ A Flock of Seagulls เพลง Witching วงเล็บว่า If I Had a Photograph of You และ Phil Collins กับ Philip Bailey Easy Lover ค่ะ

นอกจากเชียงใหม่เมฆเทากลายเป็นฝนเรียบร้อยชุ่มฉ่ำแถวรามอินทราไม่น้อยหน้าคุณผู้ฟังส่งรูปมาถ่ายแบบเฉียดหลังคาบ้านเห็นหลังคาบ้านด้วยและเมฆสีเทานะคะไม่น้อยหน้าคนเชียงใหม่แต่ไม่รู้จะได้เป็นฝนไหมก็รอดูกันต่อไปขอบคุณที่บอกกัน

ชอบท่อนจบของเพลง You Got It เวอร์ชันที่มีวง The Royal Philharmonic Orchestra มาร่วมบรรเลงด้วยนะคะจบได้แบบจบเลยจะจบก็จบเลยแล้วก็ก่อนหน้า Roy Orbison กับ You Got It เราได้ฟัง Peter Cetera แล้ว Ronna Reeves ร้องเพลงของ ABBA SOS แล้วก็ Easy Lover จาก Philip Bailey และ Phil Collins ค่ะทิ้งท้ายกันด้วยเสียง Music Box ที่เป็นเพลงแล้วดังจริงๆเรียบเรียงอย่างดี Frank Mills Music Box Dancer เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงนะคะจบข่าวแล้วดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เตรียมตัวพบมหากรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
2: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
1: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
2: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
9: ่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายแม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
10: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระสาสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงที่ลาดพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าวันที่9เดือน9ปีลงท้ายด้วยเลข9นะครับก็ถ้าจะเอาให้ฮอตคนนั้นก็ต้องเวลา9นาฬิกาอะไรประมาณนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งสมมุตินะครับถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีก็ทำไปเถอะครับแต่ผมถามว่าถ้าสมมุติมันไม่ใช่9เดือน9แล้วมันจะแต่ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนกันยาเนี่ยมีวันดีวันเดียวเหรอครับวันอื่นไม่ดีเลยเหรอครับอีก30วันเนี่ยหมายถึงว่าเดือนมันมี30วันดีวันเดียวเหรอครับใช่เหรอใช่ป่ะนะพูดงี้เดี๋ยวคนบอกว่าอันนี้ขวางโลกนะไม่ได้ขวางโลกคือผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าอะไรดีทําไปเลยนะแต่ว่าคิดให้จริงแล้วกันว่ามันดีนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องไหนก็เป็นเรื่องเกิดเหตุยิงกันอีกแล้วนะที่ในโรงเรียนนะที่หนองปลาไหลที่ชลบุรีนะครับผมก็เป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลชลบุรีบางละมุงนะครับก็ครูเสียชีวิต1คนนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงสายๆวันนี้นะครับผมก็หลังจากเกิดเหตุก็มีการไปหาข้อเท็จจริงนะก็พบปั๊บนะครับโอเคก็พบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ข่าวก็ระบุว่าตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเขาใช้เป็นแฟนนะผมก็ไม่รู้คำว่าแฟนคือสามีหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะคือบางทีคำพวกนี้มันอ่านแล้วงงๆนะครับนะก็เป็นว่าเอาเท่านี้แล้วกันนะเอาคือคนที่ก่อเหตุยิงครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเนี่ยคือเป็นตำรวจแล้วข่าวก็บอกว่าเป็นแฟนนี่คืออะไรไม่แน่ใจแฟนคือสามีไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็บางคนก็บอกเป็นสามีก็บอกเป็นแฟนนะฮะงงเอาเป็นว่าจบนะครับก็นักเรียนปลอดภัยครูคนอื่นปลอดภัยนะครับแล้วตำรวจที่ก่อเหตุก็ไม่มีข่าวมากกว่านั้นนะครับนะไม่ทราบยังไงนะครับคือคุณอาจจะงงอ่ะไม่ทราบแล้วเธอมาพูดทำไมเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่ทราบนะครับเพราะข่าวมันออกมาเท่านี้จริงๆนะฮะคืองงมึนนะครับคือจริงๆถ้าก็มันก็ไม่รู้อ่ะผมก็พยายามจะดูรายละเอียดว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่นะครับอ๋อเมื่อกี้ที่บอกสายมันก็จริงๆมันเกือบเที่ยงแล้วนะเพราะมัน 11:30 นมันใกล้จะเที่ยงแล้วก็เรียกว่าสายได้มั้ยสายมันควรจะประมาณ 8:00 น 9:00 น 10:00 นอะไรประมาณเนี้ยพอ 11:00 กว่าๆนี่มันก็จะใกล้เที่ยงแล้วนะครับอุ๊ยบางคนก็เขียนรายละเอียดซะละเอียดยิบเลยนะถูกยิงเข้าบริเวณกกหูด้านซ้ายผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจร้อยตำรวจโทเป็นตำรวจประจำอยู่ที่ตู้ยามหนองเกตใหญ่ช่วงก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งเข้ามาในโรงเรียนจากนั้นเรียกผู้เสียชีวิตออกไปแล้วยิงใส่1นัดแล้วขับรถหลบหนีไปนะครับก็โอเคอันนี้ก็โอเคเอาเป็นว่าอันนี้ตำรวจก่อเหตุเองนะครับผมนะครับระวังกันไปนะครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมานะครับตามไปได้นะครับเอาเท่านี้แล้วกันนะก็ว่ากันไปนะว่ากันไปแล้วก็จะจับได้จับไม่ได้จะไปฆ่าตัวตายหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้แล้วกันเอาจบเท่านี้นะเอาเรื่องนี้ดีกว่าดูมีสาระมากกว่านะครับรัฐบาลสิงคโปร์นะครับประกาศปรับเงินเดือนให้ส.ส.เนี่ยนะครับได้เดือนละ480,000 บาทมีผล15ตุลาคมนะครับหวังดึงให้คนสนใจการเมืองมากขึ้นนะฮะก็การขึ้นเงินเดือนจากเดิมเนี่ย 350,000 เป็น 480,000 จะมีผลวันที่15ตุลานะครับผมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับผม คราวนี้ยังไม่จบอีกนะการตำรวจยิงครูอะไรก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะอ่ะพอละเอาเรื่องอื่นแล้วกันเดี๋ยวนะพอละเอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องที่น่าสนใจดีกว่านะคือเงินขึ้นเงินเดือนให้ส.ส.เนี่ยเป็น480,000นะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือขึ้นเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นเดือนละประมาณเกือบ800,000นะครับเกือบ800,000กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับก็ได้รับการประกาศเป็นข่าวนะครับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับเงินเดือนจากเดิมเนี่ยนะฮะจากเดิมคิดเป็นปีแล้วกันนะฮะปีหนึ่งตกประมาณ57 ล้านเศษๆ57,200,000 บาทนะครับจะเพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น 3.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ93,600,000 บาทต่อปีจากเดิม57ล้านเอาตัวเลขกลมๆเหมือนกันนะฮะ57ล้านก็จะเพิ่มเป็นประมาณ93ล้านเกือบ94ล้านเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็เฉลี่ยก็ถ้าเอา12หารนะฮะ12 7 84ก็7ล้านกว่าบาทต่อเดือนนะครับ7ล้านกว่าบาทต่อเดือนปีนึงก็ได้ประมาณ 93.6 ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำการเมืองที่ได้รับเงินเดือนตอบแทนสูงที่สุดในโลกสูงกว่าอเมริกาอีกนะครับสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าอังกฤษสูงกว่าในยุโรปนะฮะก็ถูกว่าไทยเยอะแต่ไทยเขาไม่สนใจหรอกครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เงินเดือนมันเป็นเรื่องปลีกย่อยนะมันเป็นเรื่องแบบไม่เอายังได้เลยนะไม่เอายังได้นะครับเงินเดือนนายกไทยอนุทินไม่เอานายกมาพูดผิดนายกอนุทินเนี่ยเป็นนายกไทยเนี่ยนะครับเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยเขาไม่เอายังได้เลยนะเพราะว่าเขามีเงินมากกว่านั้นอีกนะทักษิณทักษิณเลยประมาณนี้นะแต่ไม่แน่สำหรับชวนอาจจะแบบแสนหนึ่งก็ถือว่าเยอะในประมาณนี้นะครับมันก็แล้วแต่ตำแหน่งพูดผิดแล้วแต่ฐานะของบุคคลเอาเป็นว่าทำไมเงินเดือนนักการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จึงแพงมากนะฮะเหตุผลก็คือเขาต้องการหาคนดีคนเก่งคนที่มีความประเสริฐนะครับดีเก่งฉลาดไม่โกงไม่ทุจริตนะครับเข้ามาสู่แวดวงการเมืองนะครับเพื่อให้คนดีคนเก่งหันมาสนใจการเมืองแล้วก็มาแข่งขันอุตบ้านเราเนี่ยนะฮะถ้าเพิ่มเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีเป็นเดือนละประมาณ7ล้าน8ล้านเนี่ยโอ้โหผมว่าพี่พวกนายทุนยิ่งวิ่งเข้ามาเต็มเลยนะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะทีนี้มีคนถามว่าทำไมเอาฐานอะไรมาคิดถึงให้เงินเดือนปีนึงเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับมันคิดยังไงซึ่งสิงคโปร์เขามีคำอธิบายนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ดูประเทศอื่นๆว่าได้เงินเดือนกันเท่าไหร่ความรับผิดชอบเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่เป็นยังไงเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูความสามารถประมาณนี้นะครับผมเขาบอกว่าค่าตอบแทนที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนอื่นๆนะครับเป็นเงินผันแปรประจำปีซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับโบนัสนะครับนะครับก็คือมีพิเศษให้อีกเดือนหนึ่งนะฮะจริงๆมันปีหนึ่ง12เดือนแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับมีโบนัสให้1เดือนนะฮะโดยดูว่าโบนัสจะได้ก็ต่อเมื่อทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับผมแต่ว่าถ้าทำงานได้ดีก็อาจจะมีเงินตอบแทนพิเศษให้อีกถึงตัวนี้ผมกำลังดูนะฮะว่าเอ๊ะมันเงินตอบแทนพิเศษจะคิดยังไงครับในเมื่อกำหนดเงินเดือนไปแล้วเราจะมีตอบแทนพิเศษยังไงนะครับผมเพราะอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่มีผู้บังคับบัญชาอีกต่อไปแล้วครับก็เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศใช่ไหมครับใครจะมาประเมินหรือจะให้ตัวเองประเมินนี่ก็ให้เงินกันแหลกลานใช่ไหมครับผมทีนี้ค่าตอบแทนของสิงคโปร์เนี่ยเขายึดหลักเขาเรียกว่า clean wages นะครับ clean wages ก็คือเงินที่สะอาดเงินตอบแทนที่สะอาดคือรัฐบาลต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นักการเมือง อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีสิทธิประโยชน์ใดแอบแฝงแล้วก็ไม่มีเงินบำนาญนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองอะได้รับเงินตอบแทนอะไรบ้างนะครับบ้านเราอย่างที่ผมบอกคนที่มาเป็นส.ส.บ้านเราเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยบางคนเงินเดือนละแสนนี่เขาไม่เอานะเขาไม่อยากได้นะคือจริงๆคำว่าไม่อยากได้คือหมายถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยได้มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมทีนี้สิงคโปร์เขามีสูตรคำนวณเงินเดือนโดยเริ่มจากเขาเรียกเอามาจากมีนนะมีนมัธยฐานของชาวสิงคโปร์ที่มีรายได้สูงสุด 1,000 คนคือเขาดูว่าคนสิงคโปร์มีรายได้สูงสุด 1,000 คนนะครับอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลดตัวเลขจากคนสิงคโปร์ 1,000 คนที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยลงมาสัก 40% เพื่อจะให้คนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนกับบอกว่าโอเคถ้าไม่งั้นคุณไปทำงานเอกชนคุณอาจจะได้เงินสูงกว่านี้แต่ว่าอนะในเมื่อคุณมาทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อสาธารณะเพื่อประชาชนเนี่ยคุณก็ลดลงมาหน่อยนะเป็นการลดลงมาหน่อยนึงนะครับเขาก็จะดูชาวสิงคโปร์ที่มีรายได้สูงสุด 1,000 คนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เข้าสูตรคำนวณเสร็จแล้วก็ลดลงมา 40% นะครับเพื่อจะเหมือนกับทำนองว่าโอเคถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณอยู่เอกชนคุณได้มากกว่านี้นะแต่ว่าในเมื่อคุณมาทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยคุณก็เสียสละหน่อยละกันประมาณนี้นะครับมันมีการอธิบายเรื่องนี้ไว้เขาบอกว่าส่วนลด 40% เนี่ยสะท้อนแนวคิดที่บอกว่าการเข้าสู่การเมืองไม่ควรได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ากับภาคธุรกิจเพราะผู้ที่เข้ามาทำงานการเมืองควรจะมีแรงจูงใจในการเสียสละและรับใช้ประเทศชาติด้วยนะครับนี่เขาพูดไว้ชัดเจนบ้านเราเป็นแบบนี้ไหมล่ะครับหากเงินเป็นเหตุผลที่คนที่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีต้องการจะได้เนี่ยมันก็พูดตรงๆว่าคุณก็ไม่ใช่คนที่เสียสละเพื่อสังคมนะครับอย่างที่บอกผมเข้าใจคือบางคนบอกก็ฉันก็มาทำงานการเมืองฉันก็เสียสละมันก็อย่างที่บอกอ่ะคือจริงๆเงินเดือนละ7 ล้าน 8 ล้านเนี่ยมันก็พอกินอยู่แล้วนะคุณจะกินสวรรค์ไม่มาได้มากกว่านี้ยกเว้นนักการเมืองไทยบางคนที่มันกินทีนึงประมาณเป็นพันล้านนะครับหรือหลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านเนี่ยนะครับหรือบางคนกินแล้วเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะอันนี้คือทุจริตนะครับผมอัตราเงินเดือนมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงรัฐมนตรีภายใต้กฎเกณฑ์เดิมอ่ะอยู่ที่เขาคิดเป็นดอลลาร์สิงคโปร์นะอยู่ที่เดิมอยู่ที่55,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณสัก1,400,000กว่าบาทนะครับอันนี้คือเดือนละเดือนละ1,400,000นะครับหรือคิดเป็นค่าตอบแทนก็ประมาณปีละ28,600,000 บาทนะครับผมคิดเป็นเงินบาทเลยแล้วกันนะครับอันนี้หมายถึงพวกรัฐมนตรีนะครับโดยมีข้อสังเกตว่าค่าตอบแทนทั้งหมดไม่ได้เป็นเงินเดือนประจำแต่มันประกอบไปด้วยเงินเดือนประจำและโบนัสที่ขึ้นอยู่กับผลงานซึ่งผมว่านี่น่าสนใจนะผลงานโบนัสจะได้ยังไงนะครับผมแล้วก็ก็บอกว่าที่ผ่านมา15 ปีเนี่ยเงินเดือนของนักการเมืองสิงคโปร์ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นหลังจากผ่านไป15 ปีแต่จริงๆแล้วสิงคโปร์เขาจะมีบทกำหนดว่าเขาจะทบทวนเงินเดือนนักการเมืองทุกๆ5 ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ5 ปีที่จะมีการทบทวนเงินเดือนเนี่ยจะต้องมีการขึ้นเงินเดือนนะครับแล้วอย่างที่ผมได้เล่าคุณฟังเนี่ยก็คือ15 ปีที่ผ่านมาไม่มีการขึ้นเงินเดือนเลยนะครับเอาเป็นว่าน่าสนใจนะฮะน่าสนใจสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำนะครับผมแล้วมีบางครั้งด้วยซ้ำไปนะฮะเขาก็จะดูว่าการทำงานของนักการเมืองเป็นที่พอใจของประชาชนหรือไม่ถ้าไม่เป็นที่พอใจเนี่ยค่าตอบแทนของรัฐมนตรีอ่ะเคยถูกลดลงมานะฮะเคยถูกลดลงมาประมาณ 37% นะครับจากเดิมที่เคยได้ประมาณ1,400,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมก็จะลดลงมานะครับหรือที่บอกว่าเคยได้ปีละ28,600,000เนี่ยก็เมื่อลดลงมา 37% นะฮะก็จะเหลือ1,100,000นะฮะ1,100,000ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็โดนลดเงินเดือนเช่นกันฮะ 36% นะแล้วก็อย่างไรก็ตามสำหรับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือลอเรนซ์หว่อง นะครับลอเรนซ์วองเขาบอกว่าไอ้เงินเดือนที่เขาได้เพิ่มมาเนี่ยเขาจะเอาไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลนะฮะตราบเท่าที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับผมก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับผมมันก็มีคนถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลลอเรนซ์วองจึงตัดสินใจขึ้นเงินเดือนนะเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองบอกว่าเมื่อวันที่8กันยาเนี่ยเขาประสบปัญหาในการนับเขาเรียกชักชวนโน้มน้าวผู้บริหารในภาคธุรกิจและข้าราชการระดับสูงให้เข้ามาทำงานในวงการการเมืองเนื่องจากหลายคนบอกว่าไม่เอาหรอกมาอยู่การเมืองแล้วได้เงินเดือนน้อยไม่เอานะฮะเพราะว่าอยู่ในวงการเศรษฐกิจเนี่ยมันได้เงินเดือนมากกว่าแต่บ้านเราไม่ใช่นะครับบ้านเราเนี่ยทุกคนอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นส.ส.นะครับคำว่าทุกคนนี่หมายถึงคนที่เขาไม่เล่นการเมืองนะครับแต่ผมไม่เคยคิดอยากจะเป็นอันนี้ก็เรื่องของผมใช่ไหมก็บอกเรื่องของคุณทีนี้อย่างหลายคนเนี่ยที่มาเล่นการเมืองแล้วก็เวลาเล่นการเมืองมันจะมียุบยุบยิบยิบนะนอกโต๊ะในโต๊ะใต้โต๊ะข้างโต๊ะบนโต๊ะอะไรเยอะแยะนะครับทีนี้ลอเรนซ์หวังเขาบอกว่าเขาไปชวนคนที่อยู่ในภาคธุรกิจที่เก่งๆมีฝีมือดีๆมีความซื่อสัตย์สะอาดบริสุทธิ์เข้ามาแต่เขาบอกว่าไปชวนแล้วไม่มีใครอยากมาอ่ะเพราะว่าไอ้คนเก่งๆเขาบอกว่าเขาอยู่ในภาคเอกชนเขาได้เงินเดือนมากมายซึ่งก็จริงอันนี้ผมก็พูดจริงนะผมก็จริงนะแล้วก็ของภาคเอกชนเนี่ยมันก็ดีกว่าราชการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะดึงเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเนี่ยก็ต้องให้เงินเดือนเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะมาทำงานคือถ้าทำงานให้กับประเทศชาติแล้วเขาได้เงินไม่เป็นที่พอใจอ่ะคือพูดง่ายคือครอบครัวยังอยู่ไม่ได้ไอ้เช่นที่บอกว่ารวยแล้วไม่โกงรวยแล้วไม่โกงเนี่ยไม่เคยปรากฏนะมันก็มีแค่คำโฆษณาชวนเชื่อโกหกนั่นแหละคือผมก็ไม่เคยได้ยินนักการเมืองประเทศไหนที่บอกนะรวยแล้วไม่โกงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะทำก็คือทำให้นักการเมืองเนี่ยมีรายได้ที่ไม่จำเป็นต้องโกงอีกต่อไปนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคนนะคนบางคนได้เงินเดือนเดือนละ10ล้านเนี่ยมันยังโกงเลยนะมันก็บางทีพวกนักธุรกิจในภาคเอกชนบ้านเราเนี่ยนะฮะบางคนเงินเดือนเดือนนึงนะหรือว่าค่าตอบแทนเดือนนึงเนี่ยโอ้โห20 30ล้านหรือว่ารายได้เขาได้เนี่ย30 40ล้านต่อเดือนน่ะบางคนนะก็ยังโกงเลยยังไปปั่นหุ้นยังไปทุจริตอยู่เลยนะครับก็เอาเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวจะคุยยาวกว่านี้ฟังเพลงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เอามาใช้กับบ้านเราได้มั้ยไม่แน่ใจนะครับเพราะบ้านเรานี่ก็อย่างที่บอกคือนึกไม่ออกเงี้ยนะเพราะว่านักการเมืองบางคนเนี่ยโอ้โหไปดูโภคทรัพย์นี่มันมีเงินเป็นหลายพันล้านเนี่ยมันมาจากยังไงมันมาจากอะไรมันมาจากที่ไหนนะครับผมอ่ะพูดแล้วก็ฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับเป็นการ imagine นะเป็นการจินตนาการว่าโลกเรามันจะมีสันติภาพสันติสุขใช่ครับแบบนั้นครับ

ที่ค่อนข้างจะเรียกอะไรดีฮะเป็นเพลงของกลุ่มพวกไอเดียลิซึมนะครับไอเดียลิซึมคือพวกที่เป็นอุดมคตินิยมนะครับคือเพลงพวกนี้เป็นเพลงแบบทำให้มองโลกในแง่ดีทั้งที่โลกมันดีไหมล่ะครับผมก็ไม่แน่ใจครับคุณอาจจะบอกว่าก็เธออยู่ในโลกที่มันไม่ดีเธอก็หมกบุ่นกับสิ่งที่มันไม่ดีฉันอยู่ในโลกที่มันดีฉันก็หมกบุ่นกับฉันก็ไม่ต้องหมกบุ่นกับสิ่งที่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ใช่สังคมมันก็จะมีหลากหลายนะบางคนก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากไปรบราค่าฟันกับใครก็หันหน้าเข้าวัดไปก็โอเคเข้าวัดดีก็ดีไปเข้าวัดไม่ดีก็เจอพระแย่ๆก็หนักหนักเข้าไปอีกนะโอเคครับมีเรื่องจะมาชวนคุณนะครับชวนคุณช่วยสัตว์นะมีในกลุ่มที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับเขามีหมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเขาทำหมันแล้วนะทำหมันเรียบร้อยแล้วนะครับหมาเรียกหมาแล้วกันนะครับอยู่แถวๆดาวคะนองพระรามสองใช่ไหมโอเคดาวคะนองพระรามสามนะครับหมาเขาไม่ได้บอกอายุแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นหมาเด็กๆวัยรุ่นนะครับเป็นตัวผู้4 ตัวตัวเมีย3 ตัวทําหมันหมดแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าคนที่ส่งข่าวมาให้ผมคนนี้ก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะเป็นอายุก็ใกล้ๆกับผมอะแก่ผมนิดหน่อยหรือว่ารุ่นใกล้ๆกันเนี่ยนะครับเขาก็ทําธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาทําโครงการแล้วตอนนี้โครงการเสร็จแล้วล่ะไม่ได้มาขายบ้านนะครับบ้านเขาคงขายได้แล้วมั้งนะครับเขาไม่ได้ฝากผมขายบ้านนะครับแต่ถ้าสนใจก็ลองไปดูได้แต่ว่าอย่างนี้ฮะตอนที่เขาทําโครงการเนี่ยคนงานก็ไม่รู้ว่ามันมีหมามาอยู่เขาด้วยนะเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงนะมันคลอดลูกออกมานะครับคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้4 ตัวตัวเมีย3 ตัวเขาก็เลยพอมันโตขึ้นเขาก็เลยจับทำหมันนะครับถามว่ามีใครสนใจไหมครับนะครับเขาจะเอาไปส่งให้นะฮะคืออาจจะรับไปสัก2 ตัวนะครับไม่ต้องเอาไปทั้งหมด7 ตัวนะครับแต่ถ้าคุณรับ7 ตัวได้ก็จะโอเคเลยครับเขาบอกว่าเขายินดีจะไปส่งให้เพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าอยู่ในโครงการเนี่ยถ้าโครงการมันขายหมดแล้วคือเขาไม่ได้เป็นทำเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นตึกแถวนะครับเป็นตึกแถวนะครับแล้วก็เขากลัวเดี๋ยวมันจะโดนรถชนนะครับเพราะตอนนี้โครงการมันเสร็จคนงานที่ทำโครงการก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วนะครับแต่หมาที่วันที่เขาไปสำรวจโครงการไปเลยเมื่อประมาณสัก เดือนที่แล้วเกือบเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเขาก็เห็นมีหมาตอนนั้นก็มันก็เริ่มโตแล้วนะฮะอยู่ประมาณสัก3 เดือน4 เดือนในประมาณเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาโทรมาถามผมว่าเอ๊ะหมาทำหมันอายุควรจะประมาณเท่าไหร่ผมบอกว่าเอาแฟร์ๆนะถ้ามันเป็นหมาจรจัดเนี่ยนะหมาที่มันไม่มีคนดูแลเนี่ย3 เดือน4 เดือนแล้วกัน4 เดือนก็ทำหมันได้ทำไปเลยนะฮะเพราะไม่งั้นอีกแป๊บนึงอ่ะมันผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวมันออกลูกมาวุ่นวายไปหมดเขาก็ผมบอกงั้นเข้าใจว่าตอนนี้มันน่าจะสัก3 เดือนผมบอกงั้นรออีกนิดนึงก็ได้แต่มีคนดูไหมล่ะถ้ามีคนดูก็จับมันขังไว้ก่อนแล้วก็เอาไปทําหมันนะครับเขาก็เลยทําหมันเรียบร้อยละเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อายุประมาณ4 เดือนได้4 เดือนเศษๆอะไรได้ประมาณเนี้ยนะครับผมก็นะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับไปอุปการะนะครับขอให้เป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดหน่อยนะครับไม่ใช่แบบว่าบางคนก็อยากเอาไปเลี้ยงแต่ว่าบ้านก็อยู่ริมถนนประมาณนี้แล้วก็หมาก็วิ่งไปวิ่งมาโดนรถชนตายอีกนะครับนะก็สนใจบอกมานะครับเดี๋ยวยังไงผมจะประสานกับเพื่อนคนเนี้ยนะเขาบอกเขาไปส่งให้นะเขาไปส่งให้นะครับเป็นตัวผู้4 ตัวตัวเมีย3 ตัวนะถ้าคุณจะรับ1 ตัว 2 ตัวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแจ้งมาในไลน์นะครับถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็คุยกันในไลน์ในกลุ่ม Good Time For You หรือ Good Time Together นะครับหรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ทักไลน์ ID มาที่ ไลน์ ID คือ NENG G Good นะฮะ NENG
4857นะครับทักมาแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปส่งให้นะครับผมมีคนบอกเลี้ยงหมาแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรก็ได้เลี้ยงนะคือผมก็ไม่ได้คิดถึงสวรรค์วิมานอะไรนะคือผมว่าเลี้ยงหมาแล้วจะขึ้นสวรรค์ไหมผมบอกไม่ทราบไม่รู้ยังไม่ได้ตายแล้วก็ไม่รู้ตายแล้วจะรู้เรื่องหรือเปล่านะครับคือโอ้ยคุณจะไปเอาอะไรนักหนาก็เลี้ยงก็ถ้ามีพอก็แบ่งปันกันก็เหมือนทำบุญอะนะฮะคุณก็บอกทำบุญอาจจะขึ้นสวรรค์ผมก็ไม่รู้คุณได้ขึ้นมันก็คงจริงอะนะฮะเพราะพระท่านก็บอกว่ามีสวรรค์มีนรกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้ตายแล้วจะไปรู้ไงตายแล้วมันก็จะไปอยู่อีกภพอีกภูมินึงนะครับคือก็เลี้ยงก็ได้บุญอะนะฮะได้บุญได้ความสบายใจแล้วก็ที่ได้แน่ๆคือหมาถ้าคุณเลี้ยงหมาเนี่ยนะครับมันจงรักภักดีกับคุณแน่ๆครับใครที่เคยเลี้ยงหมาจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้แน่ๆคือมันจงรักภักดีกับคุณนะมันจะเฝ้ารอคุณนะครับมันจะคุณไม่อยู่เนี่ยมันก็จะมานั่งรอนะครับเวลาคุณดุมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหนีไปไหนนะครับแล้วมันที่สำคัญคือมันไม่เถียงนะไม่เถียงคุณบอกอ้าวเลี้ยงหมาจะเถียงได้ไงก็ปกติหมาเนี่ยเวลาคุณไปตีมันเนี่ยนะสมมติมันฉี่

ียกว่าเป็น idealism นะเป็นอุดมคตินิยมเยอะๆแล้วกันนะครับผมมันจะได้ทำให้รู้สึกอะไรเดียวจิตใจสงบมากขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูการเมืองไทยแล้วมันวุ่นวายนะครับมันก็วุ่นวายมาตลอดนะครับนะไม่เคยเห็นการเมืองไทยจะไม่วุ่นวายเลยนะครับนะก็ปล่อยมันวุ่นวายต่อไปเราก็อยู่กับมันนะครับอ่ะฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับ Impossible Dream นะครับเชิญครับ

คครับอ่ะมาคุยวันนี้ฟังเพลงได้หลายเพลงนะครับอีกแป๊บหนึ่งก็จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าย้ำทีนะครับผู้ใดมีความประสงค์แล้วมีความพร้อมที่จะรับหมานะครับไปเลี้ยงนะครับแจ้งมานะครับก็ทำหมันเรียบร้อยนะครับอยากได้ตัวผู้ตัวเมียส่งมาเลยนะครับคนที่มีบ้านมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเราก็มีคนดูแลนะครับคือบางคนบอกว่าเอาไปทิ้งไว้ในสวนได้ไหมบอกแหมมันก็ไกลอยู่นะคือสวนคุณมีคนดูแลไหมล่ะนะคุณคิดว่าจะให้มันไปหากินตัวเองแบบเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์เหรอครับก็เอาหน้าเลี้ยงมาหน่อยนะนะครับบางคนบอกว่าแหมนี่ก็เรื่องเงื่อนไขเยอะจังเลยจะรับไปเลี้ยงเรื่องเยอะอีกผมบอกเอ้าคุณถ้ามันอยู่แล้วมันเป็นหมาจรจัดแล้วมันไปอยู่กับคุณแล้วมันเป็นหมาจรจัดไม่ต่างกันจะให้ผมแบกไปส่งคุณเพื่ออะไรครับเออถ้ามันไปอยู่ในสภาพที่มันไม่ดีไปกว่าเดิมก็ไม่ควรยอมไปใช่ไหมถ้าคุณจะเลี้ยงดูเขาแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงดูให้มันดีๆก็ไม่ต้องไปก็ได้ชีวิตมันก็ไม่ต่างกันนะครับผมโอเคครับยังไงก็สนใจยังไงก็บอกมานะครับผมสักครู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงของคุณทีมงานในห้องส่งนะครับ 98.5 FM นะครับเดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็ลากันไปเลยนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับเชิญครับผมฟังเพลงต่อแล้วด่ากันไปเลยครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
8: ายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือ ือนี้กระทรวง DE ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ดในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน3มาตรการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60ถึง70
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60-70%โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง86-90%ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง61%นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์มีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพัดโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอกัวราบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอบะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการเพื่อนเดินทางครับผมเอิร์ธรัชภาครับ
4: ค่ะพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะ
3: ครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่9กันยายนปี2569นะครับ9เดือน9คุณพุดดิ้ง
4: ค่ะมีอะไรคะ9เดือน9
3: คุณวันนี้มีช้อปปิ้งอะไรไหม
4: โอ้ยมีค่ะใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
3: นะวันนี้จริงๆคือมันดีนะคือวันที่9เนี่ยแล้วก็เดือน9อีกคือ9เนี่ยมันเหมือนกับว่าก้าวไปข้างหน้าเนาะมันก็เป็นเรื่องราวดี
4: ๆก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า9เดือน9
3: ใช่
4: คือถือว่าเป็นเลขที่ดี
3: ใช่แต่ว่าในหลายๆแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ย เขาก็จะถือว่าถือโอกาสเนี้ยเอามาทำเป็นแบบโปรโมชั่นนะเออแล้วก็เอามาขายของเพื่อให้เกิดแบบว่าเซลล์นู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เราไปซื้อกันก็เป็นการตลาดอย่างนึงนะฮะ
4: อย่างน้อยก็ถือว่าถามว่าคืนกำไรไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราได้แบบได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็จะถูกกว่าธรรมดาหน่อย
4: ใช่
3: ครับผมวันนี้นะครับเราออนแอร์นะครับเราอยู่กันที่คลื่น FM 95.5 MHz นะครับส่วนออนไลน์นะครับเราอยู่ที่เพจ Facebook Live Metro Live FM 95.5 MHz นะครับผมอ่ะคุณพุดดิ้งวันนี้เราก็มีข่าวอะไรกันมาให้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับ
4: ก็มีเอามาเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศแบบสรุปรวดรัดกันก่อนดีกว่า
3: ใช่ๆถึงแม้เมื่อสักครู่จะมีพยากรณ์อากาศไปแล้วเราก็จะพูดให้ทุกคนฟังอีก
4: เพราะว่ารู้อะไรไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยพยากรณ์อากาศมันยาวมันยาวแต่ว่าเราสรุปให้ฟัง
3: ครับ
4: ใช่โดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑล
3: เพราะเราอยู่กันตรงภาคบริเวณภาคกลางที่กรุงเทพเนื้อพื้นที่ที่เราอยู่
4: เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักทุกวันแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เผื่อว่าใครๆอยากจะแบบว่ารู้สรุปไงสภาพอากาศเราก็เลยมาสรุปให้ฟังนะคะโอเคค่ะพยากรณ์อากาศของภาคกลางนะคะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้เลยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-28 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36 องศาเซลเซียสค่ะก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะ
3: ยังอยู่
4: ในปริมาณที่เขาเรียกว่าสามารถทำให้น้ำท่วมในบางพื้นที่ได้ด้วย
3: ในพื้นที่บริเวณที่น้ำขังที่ระบายน้ำไม่ทันแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำ
4: ใช่
3: แถวแถว
4: อย่างเช่นรังสิต
3: แล้วแถวแถวคูบอนถือว่าท่วมไหม
4: คูบอนเหรอคะ
3: ใช่
4: คูบอนเขาเรียกว่าบางที่บางพื้นที่ดีกว่าโดยเฉพาะคูบอนในซอยเล็กๆก็จะมีระบายน้ำไม่ทันใช่เพราะว่าฝนตกเวลาช่วงนี้เวลาฝนตกอ่ะคือตกต่อเนื่องไงแล้วก็ระบายไม่ทัน
3: อ๋อแล้วนั่นไงเลยกลายเป็นเขาเลยเรียกว่าคูบอนไงคูเหมือนคูน้ำอย่างนี้ป่ะ
4: คูน้ำอันนั้นคูไหมคูน้ำ
3: รู้เหมือนกัน
4: คูน้ำ
3: ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า
4: ไม่
3: คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังอยู่นะครับรวมถึงคนที่รับฟังอยู่บริเวณเนี่ยครับห้องส่งก็สามารถบอกในสิ่งที่ถูกต้องได้นะครับว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะ
4: เขาเรียกว่าหรือว่ามีที่มาที่ไปที่แบบว่าอยากจะมาแชร์ความรู้ให้กับเราก็สามารถแชร์ได้ในเพจ Facebook
3: ใช่
4: Metro Life ก็15.5 นะคะ MHz ค่ะ
3: ครับผมอย่างช่วงนี้เนาะคือผมออกมาเอ้ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ทานข้าวอะไรเงี้ยโอ้คุณพุดดิ้งต้องบอกว่าร้อนมาก
4: ค่ะ
3: คือเวลาช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยสมมติว่าร้อนตอนกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยมันรู้เลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณตอนเย็นเนี่ยฝนตก
4: โดยเฉพาะช่วงประมาณเวลาที่แบบเกือบเลิกงาน4โมงครึ่ง4โมงเป็นต้นไปก็ ก็จะมีฝนตกคือประสบพบเจอมาเหมือนกันคือรีบจะออกจากที่ทำงานก็คือไม่ทันเพราะว่ามันตกแล้ว
3: ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเราเนี่ยเราชอบให้ฝนตกนะแต่เราชอบให้ฝนตกประมาณแบบช่วงกลางคืนนะที่เรานอนหรือว่าบางทีระหว่างวันอย่างเงี้ยคือช่วงที่เราทำงานทุกคนทำงานกันอยู่ไม่ได้มีใครออกไปซื้อของหรือกลับบ้านเนี่ยมันก็ดีกับทุกคนอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเนี่ยเขาก็ขายได้นะเราเองก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านมันก็ไม่ได้รถติด
4: อ๋อใช่ยิ่งฝนตกก็ยิ่งรถติดแล้วก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของสุขภาพก็ตอนนี้ก็ยังฝนยังตกอยู่โดยเฉพาะเวลาที่ช่วงฝนลงเม็ดปล่อยอย่างเงี้ยคือทำให้ไม่สบายกันมาหลายคนแล้วรวมถึงพุดดิ้งเองด้วยใช่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือจมูกตันไปเรียบร้อยเพราะว่าไปตากฝนมา
3: ครับ
4: คิดว่ามันไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกางร่มก็ได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังพกร่มกันเอาไว้อยู่นะร้อยละ60คือเยอะนะคะมีโอกาสเจอได้ทุกวันนะคะ
3: ครับก็อย่าทำให้ป่วยนะคุณพุดดิ้งใครก็ดูแลคุณพุดดิ้งหน่อยนะอย่าให้ป่วย
4: อันนี้อ๋อดูแลตัวเองไปก่อน
3: ดูแลตัวเองไปก่อนนะ
4: ดูแลตัวเองดีๆแล้วจะมีคนดีๆมาดูแลนี
3: ่
4: คำคมสำหรับวันนี้นะคะ
3: ดีนะคุณเพราะว่าเหมือนความรักนะความรักมันเหมือนความรักเราไม่ต้องวิ่งตามหามันเยอะให้มันวิ่งตามหาเราสุดท้ายเนี่ยเราคือความรักมันจะเข้าหาเราเองเราจะได้ความรักที่ดีๆ
4: ใช่แต่ว่าต้องเริ
3: ่
4: มต้นจากการ
3: เ
4: ราเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนนี่แล้วก็ที่อยากจะบอกก็คือช่วงนี้ไม่ใช่ PM อะไรนะโควิด
3: อ๋อโควิด
4: กลับมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาแบบว่าติดกันแบบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วย
3: ระบาด
4: ใช่ดังนั้นนอกจากไข้หวัดที่มาจากฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องของโควิดอะไรอย่างงี้ด้วยช่วงนี้เวลาไปที่ไหนที่แออัดก็พกหน้ากากแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ติดตัวกันเอาไว้ก่อน
3: จริงคือไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างที่คือผมเคยบอกในรายการอื่นคือเวลาไปไหนมาไหนแนะนำให้ใส่แมส
4: ค่ะ
3: ต้องยอมรับนะอย่างผมไปเงี้ยไปข้างนอกไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยใส่นะเพราะว่าด้วยความยอมรับแล้วแหละว่าบางทีละเลยไง
4: เห็น
3: ว่ามันแบบเป็นเหมือนกับโรคประจำถิ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใส่แต่ถามว่าจริงๆแล้วอะควรใส่เนาะ
4: ควรใส่เพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่โควิดมันก็ยังม
3: ีไวรัสใหญ
4: ่สายพันธุ์อื่นอีกเยอะแยะ
3: ปอดอักเสบหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเองเนี่ยต่อให้ถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม
4: ่
3: ค
4: ุ
3: ณป้าคุณอาหรือเด็กเนี่ยถ้าท่านเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นหนักกว่าที่ร่างกายอย่างวัยรุ่นวัยทำงานเราเป็นแน่นอน
4: ฟื้นฟูยากกว่าดังนั้นก็มันจะไม่ใช่ภาระแค่เราแต่ว่าจะเป็นภาระของคนรอบข้างด้วยก็ระวังเรื่องนี้กันเอาไว้นิดนึงนะคะ
3: จริงๆก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: เราไปที่เรื่องดับไฟไหมเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับวันพรุ่งนี้กันสักหน่อย
3: ดับไฟโอเคอ่ะมาเดี๋ยวผมดูข่าวเรื่องดับไฟนะครับดับไฟนะครับสำหรับเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.นะครับเขามีประกาศเรื่องการมีความจำเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะฮะ
4: ว
3: ัน
4: พรุ่งนี้ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่พรุ่งนี้ก็จะเป็น10เดือน9นะเพราะวันนี
4: ้เป็น9เดือน9
3: 9เดือน9ก็เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินนะฮ
4: ะ
3: แล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางกฟน.เนี่ยจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณหลายพื้นที่จุดก็มีดังต่อไปนี้นะครับ10กันยายนนะ10เดือน9เน้นย้ำนะ
4: เน้นเพราะว่าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วจะได้เตรียมตัวกันให้ทัน
3: ใช่ถนนจรัญสนิทวงซอยจรัญสนิทวง50ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกา
4: ช่วงเช้าจนถึงเกือบเที่ยง
3: เกือบเที่ยงนะครับถนนเลียบคลองลำกอไผ่ซอยพฤกษา70ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง13นาฬิกา9โมงถึงบ่ายโมงนั่นแหละถนนอินทราพรนะครับซอยไทยสิริเหนือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง 15.30 นาฬิกาก็คือ 3 โมงครึ่ง
4: ปิดยาวอยู่นะคะเนี่ย
3: ดับไฟไม่ต้องทำอะไรเลยนะ
4: ยังดีนะที่เป็นช่วงนี้เพราะว่าออกมาทำงาน
3: ออกมาทำงานใช่ใครอยู่บ้านก
4: ็
3: ช่วยไม่ได้นะ
4: ร้อนนิดน
3: ึ
4: ง
3: ใช่ก็เตรียมตัวไว้เพราะว่าเขามีดับไฟเขาแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็พหลโยธินซอยพหลโยธิน52แยก3ตั้งแต่เวลา9โมงถึงเที่ยงพระราม9ซอยพระราม9 54ตั้งแต่เวลา9โมงถึง10 บ่าย2โมงแล้วก็โชคชัย4แยก51ซอยโชคชัย4แยก51ตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงบ่าย2นะครับสำหรับพื้นที่สมุทรปราการนะครับถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู59วิทยุการบินนะ9โมงถึงเที่ยงนั่นเอง
4: ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะ
3: ใครอยู่บ้านช่วงนั้นแนะนำนะครับทำไงดีอ่ะ
4: ก็ออกมานั่งข้างนอกไหมออ
3: กมานั่งข้างนอกนะ
4: อย่างเช่นถ้าสมมติมีพื้นที่รอบบ้านก็มานั่งรับลมหรือไม่ก็ออกไปแบบไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่แบบมันร้อนเนาะช่วงกลางวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าฝนไม่ตกก็คือร้อนบางทีฝนตกยังร้อนเลย
3: ก็ฝนตกก็เปียก
4: ก็อย่าไปตากฝนสิคะอย่าไปตากฝนมีพัดอะไรเงี้ยก็ใช้ไปก่อนแล้วก็ไปพื้นที่ที่แบบอากาศถ่ายเท
3: แต่ผมเชื่อนะคุณพุดดิ้งว่าอย่างเวลาเขาแจ้งเนี่ยว่าปิดประมาณเวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยโดยมากเนี่ยจากประสบการณ์นะคือเขาจะทำเสร็จก่อนแหละเจ้าหน้าที่อ่ะแต่ว่าเขาบอกไว้เผื่อว่าถ้าเกิดว่ามันถึงเวลานี้แต่โดยมากมันไม่ค่อยเกินหรอกครับเจ้าหน้าที่เขาทำเร็วอยู
4: ่ดีแล้วครับ
3: เหมือนกันไหมตรงคูบอนเขาทำไวอยู่นะ
4: ใช่โดยปกติจะทำเสร็จก่อนเวลา
3: ใช
4: ่ค่ะแต่ว่าก็นานอยู่นะอย่างสมมติ1ชั่วโมง
3: กับการ
4: ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดไอ้ถ้าเทียบนะ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยกับการที่เราไม่มีพัดล
3: ม
4: ไม่มีแอร
3: ์ร้อนเนาะ
4: ในอากาศที่แบบร้อนอย่างเง
3: ี้
4: ยก
3: ็
4: คือร้อนนะก็ต้องมานั่งพัดหรือไม่ก็ตากลมข้างนอก
3: โอ้ผมถ้าใครอยากเห็นพวกเราพัดนะมาดูในช่องสตรีมมิ่งนะครับ Facebook Metrolife FM 95.5 MHz นะครับ
4: ก็คือมาเพื่อนอกจากจะฟังข่าวสารแล้วมาดูเรานั่งพัดกันอีกด้วยนะ
3: กระพือปีกกันนะ
4: ไปค่ะเราไปที่เรื่องป
3: ิ
4: ดเบี่ยงกันบ้าง
3: ป
4: ิ
3: ดเบ
4: ี่
3: ยงอีกแล้วเหรอ
4: ปิดเวียงทุกวันทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่า
3: โอ้ยไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้สิเพราะว่าปิดเบี่ยงเนี่ยมันทำให้ถนนมันเลนมันหายไปใช่ไหม
4: แต่ว่ามันก็แรกมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาถนนถนนที่เราจะได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นไง
3: จริงคือผมเคยจัดคู่กับคุณทีเจนะเป็นผู้ดำเนินรายการของเราอีกคนนึงเหมือนกันเขาบอกว่าปิดเบี่ยงเนี่ยเพื่อเหมือนกับอดเปรี้ยวไว้กินหวานว่าเฮ้ยรอว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถใช้ถนนหนทางได้ดีขึ้นผมก็ถามกลับนะวันไหน
4: อ่
3: ะ
4: มันก็
3: แต่เชื่อเหอะว่าจริงๆแล้วอะอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทนหน่อยนะคุณพุดดิ้งก็อย่างที่คุณบอกอะว่าเราจะสามารถมีถนนหนทางที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการคมนาคมขนส่งเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้น
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหม
4: ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำถนนในวันเวลานี้ด้วย
3: อ
4: ย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันจันทร์หรืออะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ว่าทำวันไหนก็กระทบทุกวันค่ะแต่ว่าให้ทำเถอะเพราะว่าสิ่งผลลัพธ์ที่มันได้อ่ะมัน
3: คุ้มค่าม
4: ันทำให้เราเนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็มีถนนหนทางที่มันดีขึ้น
3: จริงๆ
4: ดังนั้นก็อดทนกันนิดนึงนะคะวางแผนกันนิดนึงเรามาดูที่การปิดเบี่ยงแรกกันดีกว่านะคะ
3: ปิดเบี่ยงแรกนะฮะ
4: โอ้อันนี้คือเขาบอกว่าเปิดใช้ทางเบี่ยงจราจร
3: อันนี้คือเปิดเบี่ยง
4: เปิดเบี่ยง
3: okay.
4: เปิดใช้ทางเบี่ยงจราจรนะคะถนนจรัญสนิทวงค่ะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเกียกกายงานจราจรสน.บางพลัดนะคะเขาแจ้งข่าวมาว่าวันที่10กันยายน2569ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี
3: ้
4: ผ
3: ู้
4: รับเหมาได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
3: ครับผม
4: ช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์ระหว่างก่อสร้างนะคะจำเป็นต้องปิดการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์และจัดจราจรเบี่ยงดังนี้ค่ะ
3: ครับ
4: 1คือถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าปิดช่องทางเดินรถทั้ง3ช่องทางและเปิดใช้ทางเบี่ยงซ้าย3ช่องทางค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็ถนนจรัญสนิทวงศ์ขาออกนะคะจะปิดช่องทางเดินรถทั้ง3ช่องทางและเปิดใช้ทางเบี่ยงซ้าย3ช่องทางดังนั้นนะคะรถที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7และมุ่งหน้าไปแยกบางพลัดให้ใช้ทางเบี่ยงซ้ายสำหรับการจัดการจราจรรูปแบบดังกล่าวนะคะจะเริ่มเวลา4ทุ่ม22นาฬิกาของวันที่10กันยายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นเวลาประมาณ2เดือนค่ะ
3: โอ้โห2เด
4: ือ
3: น
4: ยาวๆ2เดือนนะคะ
3: ก็60วันประมาณนะ
4: ใช่
3: ก็เราก็ต้องทนกันหน่อย
4: ค่ะก็ ็อย่างน้อยก็ได้วางแผนก่อนเน
3: า
4: ะได้ทราบข่าวก็ได้วางแผนก่อนนะคะต่อไปก็เป็นปิดเบี่ยงในบริเวณไหนคะคุณ
3: ปิดเบี่ยงนะฮะอีกอันนึงปิดเบี่ยง2แล้วกันนะผม
4: ปิดเบี่ยงพื้นที่ที่2
3: ใช่ก็เขาบอกว่ารฟม.นะครับเขาแจ้งปิดเบี่ยงจราจรอีกแล้วบนถนนมหาชัยบริเวณร้านแพรวเบเกอรี่นะฮะถึงร้านโตซาลาเปานะมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยคุณ
4: กินจริง
3: ๆเวลานี้นี่เหมาะแก่การนะมันใกล้ได้เวลาอาหารแล้วล่ะเหมือนเราเป็นตัวอะไรเลย
4: ได้เวลาอาหารทานอาหาร
3: ได้เวลาใกล้เวลามื้อเย็นนะฮะ
4: มาทำไมคะตรงนี
3: ้นะครับพี่ออมมีของรับประทานเล่นไหมฮะพูดดำเนินรายการเริ่มหิวแล้วอ่ะเขาบอกว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITD NW นะครับ MRT ผู้รับจ้างงานนอกไอ้งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3นะครับก็คืออยู่ที่ช่วงผ่านฟ้าถึงสะพานพุทธเนี่ยเขาบอกว่าต้องปิดเบี่ยงบริเวณถนนมหาชัยบริเวณร้านแพรวเบเกอรี่นะครับถึงร้านโตซาลาเปาเพราะว่าเขาจะขุดดินนะครับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่าง
4: อ
3: ุโมงค์ใช่ระหว่างวันที่15กันยายนถึง31ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงเลย
4: อาทิตย์หน้า
3: ใช่15วันนี้วันที่9นะก็บวกไปอีกประมาณ6วัน
4: ค่ะ
3: ก็ประมาณอาทิตย์หน้านะฮะมีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้แค่2ช่องทางนะฮะการปิดเบี่ยงเนี่ยจะดำเนินงานเนี่ยทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกอาจมีเสียงดังรบกวน
4: ค่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นเราก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยเนาะคือเวลาปิดเบี่ยงแล้วทำอย่างอันนี้เขาขุดดินเจาะอุโมงค์เนี่ยผมเชื่อแหละว่ามันต้องมีเสียงดังแน่นอนเน
4: า
3: ะ
4: ใช่
3: นะคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะทำโครงการรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกของเราในอนาคต
3: ครับ
4: ก็ทนต้องเรียกว่า
3: ทนนิดนึง
4: นิดนึงค่ะถึง31ตุลาคมเองก็คือเดือนหน้าเอง
3: ใช่
4: ค่ะเราก็จะได้มีเส้นทางรถไฟฟ้าที่
3: ขุดดินนี่เขาขุดยังไงพูดนี่เขาเอาแต่ละคนเขาเอาจอบมาแบบขุดแบบคนละปึ๊กปึ๊กนี่ไหมฮะ
4: ไม่อันนั้นช้าเกิน
3: ช้าเกิน
4: ช้อน
3: เลยเหรอโอ้โห
4: แหมขุดดิน
3: หนักกว่าผมอีก
4: เขาก็ต้องมีอุปกรณ์ของเขามาเพื่อ
3: สมควรแล้วเนี่ยที่เราเขาเลือกพวกเรามาจัดด้วยกันเนี่ยอีกคนนึงก็เอาจอบขุดอีกคนนึงก็เอาช้อนตัก
4: เขาเรียกว่านิดนิดหน่อยๆเพื่อทำให้การเดินทางของคุณผู้ชมและตอนน
3: ี
4: ้ที่กำลังฟังเราอยู่จะได้แบบว่าตื่นเพราะว่ายิ่งช่วงเย็นยิ่งง่วง
3: ใช่ใครที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าฟังเราผ่านทั้งวิทยุแล้วก็ออนไลน์ Facebook Page เนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าตื่นจริงไหม
4: แต่ต้องห้ามขับรถอยู่นะต
3: ้
4: องจอดรถ
3: ใช่ถ้าจอดรถอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถ้าขับรถอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งคอมเมนต
4: ์ค่ะ
3: ใช่
4: อย่าเล่นโทรศัพท์ที่ระหว่างขับรถหรือว่าแม้แต่ตอนช่วงที่จอดติดรถอยู่เนี่ยบางที
3: รถติดรถ
4: จอดรถติดอยู่ลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดแล้วคือไฟเขียวแล้วงูตะก้มกดอยู่
3: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนที่เดินโอ้กลายเป็นชื่อรายการเลยนะเพื่อนที่เดินทางของเราเนี่ยที่อยู่ใช้ถนนเดียวกันเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไปด้วย
4: ใช่แล้วก็มาเกิดการอะไรบีบแต่แล้วก็ไม่พอใจกันอีกเพราะฉะนั้นนะคะใช้รถใช้ถนน
3: จริง
4: โดยการนึกถึงคนรอบข้างด้วย
3: ถ้าเกิดบีบแต่ก็นี่เลยครับโทษคุณพุดดิ้ง
4: ไปเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวสิคะแหม
3: นะแล้วช่วงนี้นะก่อนที่เราจะไปพักกันคุณพุดดิ้งช่วงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงกลางหน้าฝนเราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือกลางวันเนี่ยโอ้ร้อนมากถ้าเป็นอย่างพุดดิ้งเองเนี่ยถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกหรือว่าทำอะไรกลางวันร้อนๆเนี่ยมีคำแนะนำไหมครับว่าแบบควรจะแบบทาครีมกันแดดหรือว่าดื่มน้ำเยอะๆพกร่มอะไรไหมสำหรับคุณเนี่ยผู้หญิง
4: ก็มีนะคะอย่างแรกคือต่อให้มีแดดหรือว่าไม่มีแดดนะคะก็ควรจะทากันแดดเพราะว่ารังสี UV อ่ะมีอยู่รอบๆอยู่แล้วคือต่อให้แดดแรงหรือไม่แรงก็มีรังสี UV เราก็ปกป้องผิวของเราจากการทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือ ยิ่งเราอายุเยอะคอลลาเจนยิ่งหายไปเพราะฉะนั้นคอลลาเจนเนี่ยเรามันได้จากการรับประทานอาหารก็จริงแต่ว่ามันหายาก
3: คุณพุดดิ้งไอ้ทานอาหารเนี่ยถ้าจะเอาคอลลาเจนเนี่ยคุณต้องทานเยอะมากนะ
4: คอลลาเจนเนี่ยหาได้จากนี่นะพวกโครงเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ข้อต่อ
4: กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ภาษาอังกฤษเขาเรียก bone marrow ก
4: ็
3: คือมันเป็นไขกระดูก
4: ซึ่งเราก็ไม่ได้กินทุกวัน
3: ใช่
4: ดังนั้นก็คือเราต้องปกป้องคอลลาเจนของเราก่อนรักษาผิวพรรณของเราหลังจากนั้นก็ใส่หมวกได้ก็ใส่พกร่มได้ก็พกค่ะ
3: จริง
4: ร่มนี้ได้ทั้งแดดแล้วก็ฝนเลยนะ
3: ใช่
4: เป็น
3: ใครอยากส่งคอลลาเจนมาให้ผู้ดำเนินรายการก็สามารถส่งมาได้นะครับหรือว่าใครอยากมาดูว่าความแต่งตึงของพวกเราเนี่ยในหน้าตาของพวกเราเนี่ยที่จัดรายการกันอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยคอลลาเจนยังไงก็สามารถรับชมได้ทางเฟซบุ๊กนะครับเมทอลไลท์ FM 95.5 เมกะเฮิรต
4: ซ์ต่อให้ไม่ค่อยเต็มไปด้วยคอลลาเจนแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะเป็นเส้นทางที่ดีให้กับทุกคน
3: แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมาช่วงที่2นะครับเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
2: รายการเพื่อนเดินทาง
0: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย
9: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
12: สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัล ทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI Slopเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI Slop ในปัจจุบันค่ะ
13: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือจะเป็นคอนเทนต
12: ์ในปัจจุบันค่ะ
13: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI Driven Content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
12: AI Slop กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
13: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการความเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
12: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Slop อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว
14: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
3: กลับมาในช่วงที่2นะครับ 16:38 นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์นะครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะครับคุณอุ้ยผมเห็นชื่อแล้วผมตกใจเลยเขาบอกว่าคุณน้ำเงินเบื่อโลกโอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อนะครับคุณน้ำเงินยังไงก็โลกนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะนะ
4: อาจจะแค่เบื่อเฉยๆเป็นบางโอกาส
3: เข บอกว่าม
4: ันต้องมีเบื่อบ้าง
3: สวัสดีค่ะติดตามรับฟังและรับชมตลอดค่ะได้ประโยชน์มากค่ะวันนี้แถวบึงกลุ่มท้องฟ้าโปร่งแดดแดง
4: อ๋ออุ๊ยอันนี้ได้คอมเมนต์อย่างนี้ก็ใจฟูนิดแอบใจฟูนะเพราะว่าได้ประโยชน์ไง
3: รับชม
4: ร
3: ับฟัง
4: แล้วก็ได้ประโยชน์จากทางเราด้วย
3: คุณพุดดิ้งมีอะไรต่อ
4: แล้วก็มีคุณชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่พลอยสายพี่เอิร์ธ
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะไม่เจอ
3: คุณชาตรี
4: มานานก็คือ
3: ไม่ได้เจอคุณ
4: พลอยสาย
3: ก็คือคุณนะ
4: แต่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีถนนดนตรีแล้วไง
3: อ๋อน้องเขามาคุณชาตรีเขามาเจอที่ถนนตรี
4: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ลาดพร้าวนะคะมีเมฆเล็กน้อยฝนไม่น่าจะมีนะคะแค่ฝั่งพี่ๆก็ตื่นแล้ว
3: ดีแล้วดีสิเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจนะเพราะว่าช่วงเย็นๆก็เกิดอาการง่วงได้นะคะแล้วก็
3: จริงๆไม่ต้องเย็นหรอกคุณพุดดิ้งผม
4: ตั้งแต่บ่ายแล้วเนาะ
3: ธรรมดาผมง่วงแล้วผมกินข้าวเสร็จก็ง่วงแล้วนะพี่ออมเนาะอีกสุดท้ายนะครับคุณเพียงดาวนะครับสวัสดีค่ะปทุมธานีฟ้าโปร่งแดดเปี้ยงเลยค่ะแปลว่า
4: วันนี้อาจจะไม่มีฝน
3: แต่ว่า
4: หรืออาจจะมีดึก
3: ๆร้อนมากนะผมออกไปทานอาหารมาร้อนมากโอ้โหต้องเรียกว่านี่ตัวดำเลย
4: แ
3: ดดเผาคือจริงๆไม่ต้องออกไปก็ดำอยู่แล้วมั้งไม่ต้องครับผมมาตอนนี้สายรอสักครู่นะคุณพุดดิ้งก็อย่างที่คุณพุดดิ้งบอกไปเนื้อว่าเวลากลางวันเนี่ยเราออกไปไหนมาไหนครีมกันแดดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
4: ใช่แต่ถ้าลืมก็ใช้ล่ม
3: ล่มก็ยังพอจะเซฟได้ระดับหนึ่งนะเพราะมันจะทำให้แดดเนี่ยรังสี UV เนี่ยมันทำลายผิวซึ่งภายใต้ผิวเราเนี่ยความเต่งตึงเนี่ยมันก็จะมีพวกคอลลาเจนใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วก็จะมีผมไม่แน่ใจเนอะมันก็คงมีเป็นสารตัวอื่นๆที่อยู่ภายใต้ผิวความชุ่มชื้นต่างๆนานาที่เราที่แดดเนี่ยมันสามารถทำลายได้มันรุนแรงมากเนอะมันอันตรายมากเจ้าเนี่ยเจ้า UV เนี่ย
4: คือการรับแดดตอนเช้าๆเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผิวเราเนี่ยต้องรับวิตามินดีบ้างแล้ววิตามินดีหายากมากนะคะแต่หาได้จากแสงแดด
3: ครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะตากแดดตลอดทั้งวันทั้งเที่ยงทั้งอะไรอย่าง
3: น
4: ี้นะ
3: มันจะแถมมาด้วยมะเร็งผิวหนังไง
4: ใช่นะผิวเราก็จะโดนทำร้ายนะคะ
3: ระหว่างนี้ก็รอสายสัมภาษณ์สักครู่นะครับเราก็มามีอะไรน่าสนใจไ
4: ห
3: ม
4: หรือว่าเราจะพูดถึงประเด็นสักนิดหนึ่งไหมว่าวันนี้จะพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไร
3: มาประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือประเด็นเรื่องSeeing Act นะครับการถอดรหัสสมองกล AI เบื้องหลังจุดตรวจอัจฉริยะ Smart Checkpoint ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
4: ชื่อประเด็นคือดีมากเลยนะคะ
3: Think
4: Act C คืออะไรมองเห็น Think ก็คือเก็บมาคิดวิเคราะห์แล้วก็ Act ก็คือทำปฏิบัติลงมือซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเท
3: ่ใช่ๆคือปกติแล้วคนเราเนี่ยทำคือจะคิดจะเห็นเนี่ยมันก็ได้เนอะแต่ว่ามันไม่เพียงพอเราต้องลงมือปฏิบัติถ้าเกิดมันมีปัญหาอยู่หน้างานตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นนะคุณผู้ชมเนาะ
4: ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถอดรหัสสมองกล AI แสดงว่านำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาประยุกต์
3: ใช้
4: เพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อให้งานของเราเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3: ใช่
4: นะคะ
3: ระหว่างนี้ก็รอสายสักครู่นะฮะ
4: พูดถึง AI แล้วปกติคุณเอิร์ธได้ใช้ AI บ้างไหมคะ
3: จริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยคือ AI ที่ผมใช้เนี่ยการทำงานก็จะมีส่วนเข้ามานิดหน่อยเวลาเราให้เขาช่วยคิดหรือว่าเราต้องการวิเคราะห์บางอย่างเนี่ยก็แต่ว่าสำหรับฮ็อบบี้ของผมเนี่ยงานอดิเรกของผมบางทีผมมีการเล่นกีฬาด้วยบางอย่างที่ผมแบบจริงจังอะไรเงี้ยนะผมก็ให้ AI เนี่ยช่วยคิดเทคนิคต่างๆหรือว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องอ่ะไม่เป็นไรคุณพุดดิ้งตอนนี้สายสัมภาษณ์ของพวกเราพร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเราจะคุยกับท่านพันตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตพันธ์นะครับรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านครับอ่ะเรามาคุยกันในเรื่องซีติ้งแอคนะครับถอดร

0: ทำนะครับว่าแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีการประสานนำเทคโนโลยีกล้องนะครับซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลนะครับเป็นเรื่องของหมายจับเรื่องของการกระทำความผิดนะครับนำมารวมไว้นะครับโดยใช้กล้องเป็นการตรวจจับนะครับแนวความคิดเดิมนี่ก็คือเรื่องของด่านนะครับด่านเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นด่านเนี่ยจะทำให้การมีการจราจรติดขัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยจะรอคอยนะครับด่านเวลานานนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องความถูกต้องนะครับของข้อมูลนะครับจากการที่มีการตั้งจุดตรวจนี่นะครับหรือด่านเนี่ยก็ประชาชนเนี่ยบางทีเนี่ยจะรอคอยเป็นเวลานานนะครับซึ่งการรถที่เข้าจุดตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการพิจารณาความน่าสงสัยหรือความจำเป็นในการตรวจค้นนะครับพิจารณาเป็นคันนะครับโดยการพิจารณาเนี่ยพิจารณาจากอะไรจากประสบการณ์ครับประสบการณ์ก็คือ1ลักษณะรถนะครับเช่นติดแผ่นป้ายทะเบียนไหมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับมีการป้ายชำระค่าภาษีไหมนะครับ2พฤติกรรมการขับขี่รถเป็นอย่างไรขับรถเร็วไหมนะครับ3ก็พฤติกรรมขณะพูดคุยนะครับมีพิรุธไหมนะครับมีลักษณะที่ว่าเจอตำรวจแล้วมีอาการไหมนะครับก็จะนำมาประกอบการที่พิจารณาบางทีเนี่ยก็จะทำให้จุดตรวจเนี่ยหรือด่านเนี่ยเสียเวลานะครับประชาชนรอคอยนานนะครับก็บางครั้งก็ถูกตำหนินะครับว่าเป็นสาเหตุของรถติดนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือความถูกต้องของข้อมูลนะครับบางครั้งเนี่ยหมายจับนะครับหรือบางครั้งการกระทำความผิดอื่นๆเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นเอกสารนะครับบางทีเนี่ยการตีหลอกหรือการแฝกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีความไม่ถูกต้องเช่นบางทีตัวเลขเรือนตัวอักษรเรือนนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะฮะก็คือจะเราก็จะใช้นวัตกรรมนะครับแค่ลักษณะคล้ายไบโอเมตริกนะครับจะดึงจะใช้กล้องนะครับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมานะครับแล้วก็จะเป็นดีเทคหน้าของบุคคลเลยนะว่าบุคคลนี้มีประวัติไหมนะครับก็จะเป็นการลดเวลาและลดขั้นตอนแล้วก็ความถูกต้องนะครับของข้อมูลนะครับครับผม
1: ครับผมอ่ะอย่างเมื่อกี้นะเราได้พอจะทราบนะคุณบุ๊ดิ้งว่าปัญหาความล่าช้าก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นโอ้การมานั่งดูทีละคันหรือว่าบางทีเราคือความแมนนวลเนี่ยมันก็เกิด human error ได้ทีเนี้ยผมเนี่ยก็คิดว่าประชาชนคงอยากรู้เรื่องของอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเนาะอย่างสถิติพฤติกรรมการไม่มีใบขับขี่นะครับท่านที่มันสูงโดดเด่นกว่าข้อหาอื่นเนี่ยเขาบอกมาว่ามันสะท้อนความเสี่ยงเนี่ยแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความเสี่ยงแบบไหนแล้วด่านอัจฉริยะเนี่ยมันจะเข้ามาควบคุมพฤติกรรมนี้อย่างไรครับท่าน
0: ครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะข้อหานี้เป็นข้อหารวม1นี่คือไม่มีนะครับ2นี่คือว่ามีแต่ไม่ยอมแสดงเราต้องดูนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถบางท่านเนี่ยก็จะไม่แสดงใบขับขี่ก็บอกไม่มีไม่แสดงบางท่านก็จะเห็นว่าแสดงกับแต่บัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไปรวมในข้อหาพวกนี้นะครับก็จะเป็นการลักษณะบางครั้งก็เหมือนกับว่าเป็นการต่อต้านเจ้าหน้าที่หรือไม่เชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับครับประเด็นนี้ก็มีค่อนข้างสูงครับครับผ
1: ม
0: วิธีการก็คือถ้ามีการใช้กล้องอัจฉริยะนะครับซึ่งจะดีเทคหน้าแล้วก็ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเลยฮะคือเราจะรู้เลยว่าเขาจะปกปิดตัวตนนั้นไม่ได้แล
2: ้
0: วว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับแม้กระทั่งเรารู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งผ่านมือถือได้เลยว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเคยกระทำความผิดอะไรนะครับการกระทำความผิดนี่ก็แบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือการกระทำความผิดอาญานะครับก็จะดึงมาได้สองส่วนก็คือหนึ่งเนี่ยมีหมายจับหรือไม่สองก็คือว่าเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่นะครับนี่คือส่วนแรกในส่วนที่สองก็คือประวัติด้านการจราจรนะครับประวัติด้านการจราจรก็คือถูกออกใบอนุญาตถูกออกใบสั่งมากี่ครั้งแล้วนะครับและในข้อหาอะไรและมีการชำระไหมนะครับอันแรกก็คือ

0: คือถ้าเป็นคดีอาญาก็เพื่อพิจารณาถ้าเจอหมายจับก็สามารถจับกุมดำเนินคดีทางอาญาได้ในส่วนของเรื่องของจราจรเราก็จะมาพิจารณาว่าถ้ากระทำความผิดครั้งแรกไม่เคยมีประวัติในการกระทำความผิดในการกระทำความผิดจราจรมาก่อนไม่เคยถูกออกใบสั่งมาก่อนเจ้าพนักงานจราจรก็จะพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนนะครับไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดซ้ำๆหลายๆครั้งก็จะพิจารณาออกใบสั่งนะครับโดยอาจจะมีข้อหาอะไรที่เพิ่มเติมก็ได้ครับในส่วนนี้ครับครับผม
1: ก็ดีเนาะเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการจัดการตามดำเนินคดีตามกฎหมายก็อุ่นใจประชาชน
2: แล้วอย่างนี้อย่างระบบสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะแล้วก็การแจ้งเตือนด้วย Line Alert เนี่ยเอาสามารถช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหน้าด่านได้ยังไงบ้างคะแล้วสามารถนำไปเป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นได้ไหมคะ
0: ก็ตามที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะมีสองส่วนไงฮะว่าเรื่องของประวัติอาชญากรกับพฤติกรรมการขับรถในเรื่องของการถูกออกใบสั่งนะครับก็ช่วยได้เยอะครับก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากดีเทคขึ้นมาแล้วก็ตรวจเช็คขึ้นมาเราก็รู้เลยนะครับว่าเคยกระทำความผิดอาญาไหมหรือเคยในกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องจราจรไหมนะครับเราจะรู้เลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะมั่นแม่นยำนะครับแล้วก็เมื่อข้อมูลแม่นยำเนี่ยอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเนี่ยประชาชนซึ่งต่อต้านเนี่ยก็จะจำนนต่อข้อมูลซึ่งถูกต้องแม่นยำนะครับ
1: ครับผมอ่ะทีนี้ผมอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีครับท่านคืออย่างเทคโนโลยีนะครับคือที่มีการเอามาใช้เนี่ย face recognition ก็คือการตรวจจับใบหน้านะครับ attribute search ก็คือการเสิร์ชเฉพา
2: ะ
1: อย่างเงี้ยมันจะมีบางคนนะครับท่านที่ตั้งใจจะมาอำพรางหรือว่าปกปิดสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันมีการเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้มาจัดการกับผู้ที่ตั้งใจจะปกปิดหรือว่าอำพราง
2: ตัวตน
1: หรือว่าสิ่งที่มันจะจับได้ยังไงไหมฮะท่านมันมีคนที่ตั้งใจทำงี้อยู่ห
0: รออ๋อมีครับในเรื่องของส่วนนี้ก็มีในเรื่องของในการของอำพรางใบหน้าเช่นการสวมหน้ากากอนามัยนะฮะจากการทดลองใช้นำร่องเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถที่จะดีเทคได้เนี่ยประมาณ 70% ขึ้นไปนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 ส่วนนะครับซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ1คือดวงตานะครับ2ก็คืออะไรนะฮะคือใบหูใบหูคนเรานี่ไม่เหมือนกันแล้วต่อให้จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรใบหูเปลี่ยนไม่ได้ฮะเหมือนพาสปอร์ตเวลาท่านไปทำพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณสุภาพสตรีกรุณารูปผมให้เห็นใบหูใช่ไหมฮะอันนี้ตรงจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่สามารถจะดีเทคใบหน้าดีเทคใบหูนะครับแล้วก็ดีเทคดวงตาแล้วก็ประมวลผลได้ครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะทำได้ครับ 70% ขึ้นไปครับแม้สวมหน้ากากอนามัยครับผม
1: โอ้ก็คือดวงตาแล้วก็ใบหูนะทีนี้เราก็จะเป็นข้อมูลเอาไว้คงยากแหละที่มีคนจะไปสัญญกรรมดวงตาหรือใบหู
2: ต้องให้
0: ครับครับก็เทคโนโลยีก็คงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คงจะเป็นพัฒนาเพื่อการป้องกันเนี่ยการดำพรางฮะครับผมตอนนี้ก็กำลังทดลองใช้อยู่นะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็อย่างตัวเลขสถิติใบสั่งคุณภาพและการชำระเงินที่สูงอะค่ะจะช่วยสะท้อนความสำเร็จในการสร้างความโปร่งใสแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวินัยจราจรอย่างยั่งยืนได้ยังไงบ้างคะ
0: คือตามคำถามนี่นะฮะใบสั่งสูงเงินชำระสูงเนี่ยผมว่ามันไม่ได้สะท้อนความสำเร็จของโครงการหรือว่าวินัยจราจรที่ดีนะฮะสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดนะฮ
2: ะ
0: จะมีอยู่3ส่วนนะครับ1ก็คือเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขนี่มาจากอะไรฮะมาจากใบสั่งจราจรที่อะไรฮะที่น้อยลงใบสั่งจราจรที่น้อยลงนะครับ2ตัวเลขของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่น้อยลงนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่สะท้อนว่าเรามีวินัยดีขึ้นไหมในเรื่องของตัวเลขนะครับในส่วนที่สองในเรื่องของสายตาสายตาก็คือสายตาของพวกท่านแหละฮะขับรถเนี่ยอย่างพวกพี่ๆขับรถเนี่ยพี่ๆจะเห็นเลยถ้าเกิดว่ามันได้ผลก็คือพฤติกรรมของการขับขี่จะเปลี่ยนไปเช่นเราจะไม่เห็นขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนจะไม่เห็นขี่รถยนต์ย้อนเส้นทางจะไม่มีการเปลี่ยนเลนในช่องทางกระทันหันนะครับเส้นทึบนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยอันนี้เราเห็นแน่เลยถ้าพฤติกรรมดีขึ้นอ่ะเป็นตัวสะท้อนเลยว่าดีขึ้นในส่วนที่3ก็คืออะไรฮะคือจิตใจ จิตใจเราจิตใจเราเนี่ยจะรู้สึกสบายใจเมื่อเป็นผู้ให้ก็คือเราให้ทางเขานะมีน้ำใจนะฮะถ้าเรารู้สึกมีน้ำใจเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้คนออกจากซอยเรามีความสุขใช่ไหมฮ
2: ะ
0: ในทางกลับกันเราก็จะมีความรู้สึกในด้านจิตใจว่าจะขอบคุณนะครับผู้ให้ทางเช่นเราจะออกจากซอยเนี่ยฮะรถมันไปไม่ได้ถ้าคุณเคยขับรถเนี่ยแล้วคุณที่คนให้ทางคุณรู้สึกไงฮะ
1: รู้สึกดี
2: ใช
0: ่ใช
1: ่ในดับ
0: แล้วที่สำคัญก็คือใช่คุณก็จะรู้สึกว่าอยากส่งต
1: ่อ
0: เมื่อใดก็ตามนะฮะคุณอยากส่งต่อความรู้สึกนั้นเฮ้ยคันนั้นให้เราเอ้ยเราเว้นให้คันนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกอย่างเงี้ยก็คือ3ส่วนฮะ1เนี่ยใบสั่งน้อยลงสติบาดเจ็บล้มตายน้อยลง2การขับรถของคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนขับรถดีขึ้นคุณจะรู้สึกโดยอัตโนมัติเลยส่วนที่3จิตใจคุณดีขึ้นเฮ้ยให้เขาเถอะเฮ้ยขอบคุณนะที่ให้นะฮะผมเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการขับรถเนี่ยดีขึ้นคุณสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเราขับรถไปเราขอทางเนี่ยไฟเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเหมือนกับเป็นตัวเร่งให้รถขึ้นมาเลยถูกไหมฮะบางครั้งใช่ไหมฮะเหมือนกับเป็นตัวเทอร์โบอ่ะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บขึ้นมาปั๊บเลยแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วคนให้ทางเราเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายๆคนนะเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินเป็นการแสดงความขอบคุณนะลองสังเกตดีๆเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีแล้วนะครับ
1: ส่งซิก
0: ใช่ส่งซิกว่าขอบคุณนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็หวังว่าเนี่ยสิ่งที่ผมตำรวจทำนี่ก็เป็นแค่การป้องกันนะครับป้องกันก็คือว่าแยกผู้ที่มีเขาเรียกอะไรนะสามารถเขาเรียกอะไรครับปิดกั้นผู้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ออกไปจากท้องถนนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกำกับพฤติกรรมของการขับนะครับให้บุคคลเนี่ยทั่วๆไปในการขับรถเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเริ่มที่จะทำครับผมครับคือนำเทคโนโลยีมาช่วยครับ
1: ครับผมก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ Seating Act นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับนะครับ Smart Checkpoint เนาะครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพันตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตพันธ์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับท่าน
2: ค่ะ
0: ครับยินดีมากๆครับยินดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คุณพุดดิ้งเห็นไหมเรามีการเอามาใช้เนี่ยสำหรับผมนะ คือผมเนี่ยขับรถบ่อยขับไปไหนมาไหนไปหาคนนู้นคนนี้เอ้ยไม่ใช่มันก็คือขับไปนู่นนี่นั่นแหละไปเจอเพื่อนไปไหนมาไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราอุ่นใจมากขึ้นนะบางทีเราขับรถไปเนี่ยคือทุกคนขับรถบนถนนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าการปกติเนี่ยเราใช้แมนนวลใช้ตามองใช้ตาจับอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่หมดหรอกคุณเนาะ
2: แน่นอน
1: พอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเราเนี่ยมั่นใจว่าเราเนี่ยขับรถดีไม่ได้ทำความผิดใช่ป่ะแล้วก็สภาพร่างกายเรา
2: 100%
1: แต่บางทีเราไม่รู้นะว่าคนอื่น
2: จะเป็นยังไง
1: เออใช่แล้วความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราแต่คนอื่นเนี่ยเขาสามารถทำให้เราเกิดความเสี่ยงได้
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งเนี้ยเทคโนโลยีของทางตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีที่เอามาใช้สมาร์ทเช็คพอยต์เนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะ
2: แต่ทางนี้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกว่าชอบตอนท้ายที่ท่านรองบอกว่าเหมือนกับว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเช่นการให้ทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีคนนึงทำคนอื่นที่เห็นก็อยากทำตามไปด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับพฤติกรรมของทุกคนไปแล้วก็ทำให้
1: บรรยากาศบนท้องถนน
2: มันดีขึ้นแล้วก็เพิ่มตัวเลขของผู้คนที่มีน้ำใจบนท้องถนนอย่างเงี้ย
1: ใช่บางทีมันวัดไม่ได้เป็นตัวเลขหรืออะไรที่เป็นรูปธรรมนะแต่ว่าบรรยากาศในความอบอวลไปด้วยน้ำใจบนท้องถนนเนี่ยแค่นี้เราก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก
2: ็
1: อยากมาฟังเพื่อนเดินทางเฮ้ยได้หรือเปล่า
2: ฟังเพื่อนเดินทางก็ปลอดภัยขึ้นนะคะในเรื่องของแบบการเดินทางหรืออะไรอย่างนี้เน
1: า
2: ะข่าวสารที่เราเอามา
1: ครับผมวันนี้ก็ท้ายสุดของช่วงรายการกันแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมรับฟังแล้วก็รับชมกันมานะผมเอิร์ธราชภาคครับ
2: ค่ะแล้วก็พลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์นะคะ
1: ต้อง
2: เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยและมีสติด้วยนะคะทุกคน
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษเผยผลค่าตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ14ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
6: นายอนุรักษ์ตุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่า และใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืนส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่9กันยายน2569นะครับวันนี้บอนสกันแก้วประจันครับดูแลคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป 17:00 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับใครที่มาแล้วรายงานตัวได้เลยนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721ทักทายกันวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันดีนะครับวันที่9เดือน9นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อาจจะมีภารกิจนะครับเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนี่ในแพลตฟอร์มออนไลน์จะสังเกตเห็นเลยว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะจัดโปรแกรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นวันที่หลายๆคนบอกโอ้วันที่9เดือน9ด้วยดังนั้นครับรายงานตัวมาเพื่อว่าจะได้ทักทายกันได้ครบถ้วนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับที่ติดตามอยู่รวมถึง FM 105 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM ด้วย819 kHz ครับ AM 891 kHz รวมถึง 1467 kHz นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกพื้นที่รวมถึงทางเพจ Facebook ของเราครับก็เรียกว่าไลฟ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับใครที่วันนี้ดูผ่านไลฟ์อยู่นะครับทักทายรายงานตัวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คชื่อของคุณผู้ฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่จังหวัดใดบ้างอย่างเช่นคุณสุริยาบุตรสะพันธ์ครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับทาง TikTok ตอนนี้ TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราบอกแล้วว่าครอบคลุมมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จะได้ทักทายกันนะครับหรือใครที่กำลังติดตามอยู่น้องแชมป์ครับวันนี้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเพื่อที่จะดูแลคุณผู้ฟังให้ได้มีความสุขแล้วก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับวันนี้มีหลายเรื่องราวแล้วก็หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ทักทายกันหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในพื้นที่หนองปลาไหลนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับล่าสุดวันนี้ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ครับลงพื้นที่จากกรณีเหตุการณ์มีการใช้อาวุธปืนนะครับภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับล่าสุดก็มีคุณครูเสียชีวิต1รายนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงวันนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับโดยลงพื้นที่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเพื่อติดตามนะครับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาไหลนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งมีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจครับของทั้งเด็กนะฮะเด็กนักเรียนโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กนะครับเด็กอนุบาลแล้วก็บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยไล่เรียงเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามรายงานข่าวกันอยู่ครับทันทีที่ได้รับรายงานนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้โทรศัพท์ครับไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทันทีที่ได้รับเหตุการณ์เรื่องราวของความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธปืนนะครับภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่านก็โทรถามข่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีพร้อมกับมีการกำชับครับคุณผู้ฟังฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือครับเป็นไปอย่างรวด ดเร็วแล้วก็รอบคอบเพื่อที่จะดูแลทั้งเด็กเล็กครับแล้วก็บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลหนองปลาไหลนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นครับในเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุครับคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตขณะนี้ครับก็ยังคงเก็บตัวอยู่ในบ้านพักนะครับโดยคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็อยู่ในระหว่างการเจรจาแล้วก็การเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยในขณะเดียวกันครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางมายังพื้นที่ด้วยตนเองครับเพื่อที่จะมาติดตามนะครับรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ดูการปฏิบัติงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการกำชับทุกฝ่ายครับให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกว่ามีทั้งเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนั้นท่านมท.3ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ได้มีการหารือกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางครับการดูแลสภาพจิตใจของทั้งเด็กแล้วก็ครูโดยขอให้ทีมแพทย์ครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้เข้าไปคุณผู้ฟังเข้าไปประเมินเข้าไปพูดคุยกับเด็กอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยพร้อมกับการให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยใช้ภาษาครับที่เข้าใจง่ายไม่ตอกย้ำภาพความรุนแรงแล้วก็ไม่ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวเกินความจำเป็นขณะเดียวกันครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของครูและบุคลากรครับที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ต้องเผชิญเหตุการณ์โดยตรงก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีการจัดระบบให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างเหมาะสมมีการติดตามครับดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแต่วันเกิดเหตุเท่านั้นนะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าการช่วยเหลือครับในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ครับแต่ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเยียวยาคนนะครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ครูที่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าผลกระทบครั้งนี้ต้องนำเรียนว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้เด็กแล้วก็ครูเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนนะครับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลนะครับตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังสะท้อนครับคุณผู้ฟังเรื่องของความสำคัญของการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนนะครับรวมถึงการดูแลสุขภาพด้านจิตใจจากนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกระทรวงมหาดไทยต้องให้ความสำคัญโดยจำเป็นต้องบูรณาการนะครับความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงสาธารณสุขครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นแล้วก็ลดการเกิดเหตุซ้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในพื้นที่หนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับล่าสุดวันนี้เองครับก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองครับเพื่อดูแลนะครับทั้งเด็กเล็กนะครับทั้งคุณครูแล้วก็เรื่องของบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนครับก็กำลังติดตามนะครับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวอยู่แล้วก็เรียกว่าก็มีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับที่ได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราครับก็ยังคงเดินหน้าดูแลคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เกาะติดในทุกๆเรื่องทุกๆเหตุการณ์นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีซังนะครับอยู่ด้วยกันที่02-276-9717นะครับแล้วก็ประสานงานครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับ02-276-9721ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มของเราครับไลฟ์สตรีมมิ่งก็ออนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆคุณนงลักษณ์วันนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามนะครับแล้วก็ อัปเดตข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลกันด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนวันนี้ก็ติดตามกันเรื่องราวของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับล่าสุดท่านยศชนันท์ก็เร่งวันนี้ครับแก้ปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันครับผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์นะครับของเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับจากกรณีดังกล่าวที่ต้องบอกว่ามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับภายในโรงเรียนซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าเรื่องสำคัญต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดวันนี้ครับรองนายกเชนหรือว่ารองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็เดินหน้า4มาตรการครับในการยุติปมเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2สถาบันเรื่องของข้อพิพาทกันอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันนะครับล่าสุดเปิดข้อสั่งการสำคัญครับของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านบอกว่าสั่งงดใช้พื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนเร่งจัดพื้นที่เรียนใหม่พร้อมวางแผนนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมสู่พื้นที่แห่งนวัตกรรมเปิดกว้างครับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ย้ำเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพการศึกษา2สถาบันต้องไม่สะดุดต้องเร่งแก้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สยามแล้วก็พื้นที่ปทุมวันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็กระทบภาพลักษณ์กระทบความเชื่อมั่นของประเทศไทยครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ9กันยายน2569ครับที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับวันนี้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่นะครับการจัดการศึกษาเรื่องของข้อยุติต่างๆปมความขัดแย้งนะครับของทั้งทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายครับโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานมีศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.นะครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดร.เริกชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีครับนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับแล้วก็ยังมีการประชุมกันทั้งหมดนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยท่านรองนายกเชนก็ได้มีการแถลงนะครับเรื่องของผลนะฮะเรื่องของการประชุมในวันนี้โดยจากการหารือนะครับของทั้ง2สถาบันมีการกำหนดนะครับเรื่องของทิศทางเอาไว้เนี่ย4ประเด็นสำคัญครับได้แก่1เลยคือประเด็นเรื่องงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนนะครับนี่คือเรื่องสำคัญครับงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อยเนี่ย3เดือนโดยจะดำเนินการทันทีนับตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงอว.ครับจะออกคำสั่งนะครับเพื่อที่จะให้ทั้ง2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ครับหากมีการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังคงงดการใช้พื้นที่พิพาทต่อไปขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันครับก็จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มาตรการด้านความปลอดภัยเนี่ยกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาประเด็นที่2ครับเรื่องของเร่งนะฮะในการจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายนะครับโดยมอบหมายให้ผู้บริหารนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาทเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับในช่วงเวลา3เดือนที่กำหนดเพื่อให้สามารถย้ายการจัดการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่ได้ครับหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวก็จะต้องพิจารณาขยายเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยอีกประเด็นนึงครับประเด็นที่3สถาบันครับให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านนะครับด้วยการปฏิบัติการต่างๆนะครับโดยนอกจากการปฏิบัติตามมาตรการงดใช้พื้นที่ในช่วงเวลา3เดือนแล้วเนี่ยยังต้อง ตรียมความพร้อมในระยะยาวอีกด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่หากมีความจำเป็นในอนาคตโดยไม่กระทบต่อการจัดการศึกษานะครับอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและก็นวัตกรรมครับโดยพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้งานอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับยืนยันจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในเชิงการค้าหรือว่าเชิงพาณิชย์แต่จะรักษาแนวคิดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและก็นวัตกรรมเปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องที่มีข้อพิพาทกันมายาวนานเหมือนกันนะครับทั้งอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันนะครับย้ำนะฮะข้อสรุปก็คือไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบัน3เดือนจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมก็ให้งดการเรียนไปเรื่อยนะฮะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดหาสถานที่ใหม่นะครับอุเทนถวายหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำพื้นที่ของอุเทนถวายเนี่ยกลับคืนมาห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับก็เน้นย้ำเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอุเทนถวายนั่นเองแล้วก็รวมถึงเทคโนปทุมวันนะครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับเอามาดูกันที่ข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะฮะ รายการอยู่ในขณะนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับข้อความผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความต่างๆก็ส่งเข้ามานะครับคุณสมพรมโนรัตน์ติดตามจากอ่างทองบอกฝนกำลังตกด้วยแล้วก็คุณอเนกพริกไทยคุณเจริญชัยนะครับจากเพชรบูรณ์ครึ้มทั้งวันเลยนะครับมีคุณรจนาด้วยที่ทักทายมามาดูอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้มีการชื่นชมแนวความคิดนะครับสำคัญของวปอรุ่นที่68ชูแนวความคิดเดินหน้า3ภารกิจเปลี่ยนเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐพัฒนาคนนะฮะล่าสุดครับต้องบอกว่า1เรื่องสำคัญนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในกิจกรรมสำคัญนะครับของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68โดยเรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ย้ำด้วยนะครับบอกว่าสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวปอไม่ใช่เพียงแต่เรื่องความรู้ในห้องเรียนแต่คือโอกาสนะครับในการมองประเทศไทยจากหลากหลายมิตินะครับตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่ผู้ที่ต้องการร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ต้องขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยด้วยนะครับโดยแนวความคิดหลักนะครับสอดคล้องกับโจทย์สำคัญของประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งภูมิรัฐศาสตร์กติกาการค้าเทคโนโลยีเรื่อง AI นะครับแล้วก็พลังโครงสร้างของประชากรด้วยนอกจากนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกย้ำนะครับก็คือการสร้างประเทศไทยให้แข็งแกร่งนะครับจากภายในเดินหน้าครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจประเทศไทยต้องรักษาจุดแข็งเรื่องของการผลิตเรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเรื่องของการบริการควบคู่กับการเร่งสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมนะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกตัวอย่างเช่น AI นะครับดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์นะฮะแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์แห่งอนาคตนะครับรวมถึงพลังงานสะอาดการแพทย์อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศซึ่งเหล่านี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยท่านนายกบอกว่าไม่ควรเป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งโรงงานแต่ต้องเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงพร้อมกับการสร้างโอกาสครับให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับพร้อมย้ำถึงเป้าหมายครับในการยกระดับเศรษฐกิจไทยจากรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับรวมถึงการปฏิรูประบบราชการด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาครัฐก็ต้องมีประสิทธิภาพต้องคล่องตัวตอบโจทย์นะฮะประเทศมากขึ้นโดยการปฏิรูปราชการไม่จำเป็นแค่การลดจำนวนแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดวิธีการทำงานนะครับรวมถึงบทบาทของรัฐ ให้รัฐเนี่ยลดภาระแล้วก็ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องเพิ่มความเข้มแข็งในภารกิจที่เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศด้วยรัฐบาลมุ่งเน้นครับ better government นะครับที่ไม่ใช่แค่ทำงานได้มากขึ้นแต่ต้องทำงานได้อย่างดีขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ก็ต้องบอกว่าเดินหน้าเช่นเดียวกันครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจากกรณีเหตุนะครับที่มีน้ำมันรั่วใช่ไหมครับในแถวๆพระราม3ด้วยล่าสุดครับท่านผู้ว่ากทมนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ครับจากบริเวณจุดที่มีเหตุน้ำมันรั่วนะครับแถวๆพระราม3ล่าสุดตอนนี้อัปเดตคุณผู้ฟังนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรนะครับแล้วก็เตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วนะครับยันเลยว่าน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะยังไม่ต้องอพยพประชาชนนะครับโดยเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้เองครับได้ลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์ที่หลายๆคนกำลังเป็นห่วงอยู่เรื่องของน้ำมันที่มีการปนเปื้อนครับในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับแถวๆถนนพระราม3ซึ่งตรงนั้นครับเป็นรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาโดยกรุงเทพมหานครครับก็ร่วมมือกับทางด้านของกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับท่านบอกว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ครับได้มีการดำเนินการในการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันนะครับที่มีการปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันนะฮะแล้วก็เร่งสูบระบายน้ำที่ปนเปื้อนออกมาจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อเริ่มเบาบางลงนะครับเหลือเพียงแค่เขาเรียกว่าเป็นคราบฟิล์มบางๆขณะเดียวกันครับหลายคนก็กังวลใจเรื่องของกลิ่นน้ำมันตอนนี้นะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ากลิ่นลดความรุนแรงลงอย่างเด่นได้ชัดครับยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกก็จะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งสู่สาธารณะโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการดำเนินการในการแก้ไขเรื่องนี้นะครับสำหรับแผนแก้ไขที่ต้นเหตุก็จะมีการนำเครื่องมือแล้วก็มีการนำเอารถขุดเจาะเข้าพื้นที่เปิดหน้าดินครับสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันนะครับโดยจะประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับควบคุมเหตุน้ำมันรั่วในพื้นที่พระราม3นั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: พื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 คุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันนะฮะก็จะมีหลายๆเรื่องหลายๆข่าวหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันใครเข้ามาในเพจ Facebook แล้วแชร์เรียบร้อยบอกมาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็ฝากกดถูกใจนะฮะฝากแชร์ในเพจ Facebook แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้วันที่9เดือน9ด้วยบางคนบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลนะตามความเชื่อนะครับหลายๆคนก็ไปทำบุญด้วยก็มีนะครับมีส่งข้อความมาเพราะว่ามีเรื่องของเลข9ก็หมายถึงความก้าวหน้านะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหลายคนถือเรื่องของโชคชะตาเรื่องของตัวเลขศาสตร์แห่งตัวเลขด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันมงคลที่อาจจะมีงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยวันที่9เดือน9นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นนะครับในวันที่9เดือน9วันนี้อ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่อีกเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนทั้งในเรื่องของการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายล่าสุดครับครม.นะครับเห็นชอบเรื่องราวของหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเรื่องของความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตสอบนะฮะการเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐเรื่องที่2คุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนนะครับนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะปรับระบบจับซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็พรบป่าชุมชนเปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพศเรื่องที่2ครับอันนี้ก็สำคัญร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพศ2490เรื่องที่3ครับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พศและร่างที่4ครับร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะรวมถึงการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พศแล้วก็ร่างสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนะฮะฉบับที่พศมาดูสาระสำคัญกันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสาระสำคัญของทั้ง5ฉบับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ
0: พร้อมนะฮะกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะข้อที่2ครับร่างกฎหมายฉบับที่2คือกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการครอบครองแล้วก็การใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแล้วก็ปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพแล้วก็เพิ่มโทษผู้กระทำผิดนะครับพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะครับรวมถึงวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมามอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษอันนี้นะฮะร่างฉบับที่2ร่างฉบับที่3ครับกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับไฟนะฮะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนนะครับทั้งยังมีการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับที่4อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับก็มีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการนะครับวัตถุประสงค์การใช้งานรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาและที่สำคัญเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานครับในกรณีการทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายฉบับสุดท้ายครับอันนี้ก็สำคัญกฎหมายของป่าชุมชนคุณผู้ฟังกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องส่งคลังนะครับไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทางด้านของครม.ก็เห็นชอบนะครับเรื่องของหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับเดินหน้าครับปฏิรูปกฎหมายเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนะครับรวมถึงนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้ครับเป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือพ.ร.บ.ป่าชุมชนเปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตนะครับเอาละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวล้อมวงคุยครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการสรุปท่องเที่ยวในไตรมาสที่4เดินหน้าครับสร้าง value นะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมั่นใจดันรายได้ท่องเที่ยวตามเป้าหมายครับโดยล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวครับล้อมวงคุยสรุปเรื่องเที่ยวไตรมาส4โดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนั่นเองนะครับพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมในครั้งนี้ร่วมสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวนำเสนอแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับที่วันแบงคอกนะครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกชัดเจนครับบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบอกในฐานะกลไกสำคัญของเศรษฐกิจประเทศโดยมุ่งเน้นครับการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยววอลุ่มนะครับไปสู่การสร้างมูลค่าและคุณภาพ value นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ที่มีคุณภาพให้กับประเทศควบคู่กับการกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวนะครับกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับก็ยังเน้นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งต้องบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเน้นย้ำครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังการดูแลความปลอดภัยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทางนะครับ นอกจากนี้มาดูแผนกันหน่อยไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเนาะเผลอแป๊บเดียวครับเราก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วนะครับแป๊บเดียวเองผ่านมาแล้วเกือบ3ไตรมาสต้องบอกว่าหลายๆคนก็บอกโอ้โหเวลาเดินเร็วเหลือเกินรัฐบาลเตรียมเดินหน้ามาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเพิ่มวงเงินสนับสนุนเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อขยายการเข้าถึงธุรกิจบริการและสปานะครับตั้งเป้าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยจำนวน1ล้านคนรวมถึงเตรียมผลักดันโครงการ100เดียวเที่ยวทั่วไทยโอ้น่าสนใจมาก100เดียวเที่ยวทั่วไทยให้กลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศขณะเดียวกันครับก็ยังมีการขยายโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยการเพิ่มเส้นทางการบินนะฮะแล้วก็มีเที่ยวบินตรงจากตลาดสำคัญเช่นกลุ่มสแกนดิเนเวียสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศจีนนะบินตรงเข้าสู่ประเทศไทยได้แบบรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญครับรองรับการเดินทางนะครับในช่วงไฮซีซั่นเพิ่มโอกาสขยายโอกาสให้กับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยมาถึงกิจกรรมนะครับแล้วก็เทศกาลท่องเที่ยวครับในช่วงกันยายนถึงธันวาคมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าททจัดใหญ่ททจัดหนักแล้วก็จัดเต็มนะครับผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวกลุ่มโซโล่ทราเวลเลอร์นะครับคือใครที่มาแบบเดียวๆนะครับแบบชอบแบบว่าชิลๆบางคนชอบแบบแอดเวนเจอร์ชอบแบบการปีนเขาการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนะครับมาแบบเดียวๆการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจยามค่ำคืนโอ้อันนี้ก็หลายคนก็ชอบนะไปท่องเที่ยวยามราตรีก็สนุกดีอีกแบบนึงนะครับรวมถึงกิจกรรมสำคัญครับที่กำลังจะแบบโอ้โหในช่วงกันยายนถึงธันวาคมยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับททเตรียมเติมเสน่ห์ไทยให้ใจได้ฮิลนี่นะครับแล้วก็มี The Night by Amazing Thailand เทศกาลนะฮะวิจิตรเจ้าพระยาจะกลับมาอีกแล้วแสงสีเสียงริมน้ำเจ้าพระยาครับโอ้หลายคนบอกว่าต้องเตรียมจองไว้เลยนะครับบรรยากาศแสงสีเสียงชิมอาหารอร่อยริมน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับงานลอยกระทงในพื้นที่สำคัญด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ Amazing Thailand Marathon Bangkok ตลอดจนกีฬานะครับเรื่องของดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆในช่วงปลายปีแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัจจัยภายนอกรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะส่งผลนะครับต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวบางตลาดแต่ประเทศไทยครับยังคงมีศักยภาพแล้วก็มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงมุ่งเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีกำลังซื้อสูงควบคู่ครับกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำ

เขาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังว่าประมาณเท่าไหร่ 2.7 ถึง 2.8 ล้านล้านบาทเยอะมากนะครับนี่คือตัวเลขที่มีการตั้งเป้าจากการท่องเที่ยว 2.7 ถึง 2.8 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ7จากปีก่อนซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ตั้งเป้าผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่3ล้านล้านบาทต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือการปักหมุดเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับของไทยของเรายิ่งเป็นไตรมาสท้ายๆไตรมาสที่4เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวก็จะมีเทศกาลใช่ไหมออกพรรษาเดี๋ยวก็จะมีลอยกระทงเกิดขึ้นนะครับพอลอยกระทงเสร็จปั๊บอ้าวเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมโอ้โหนี่ทีนี้ก็เริ่มเซเลบเรตกันละเริ่มเฉลิมฉลองกันนะครับงานต่างๆคริสต์มาสจะมาอีกนะครับช่วงวันที่25ธันวาคมยาวไปจนถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในโค้งสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็หมดฝนพอหมดฝนก็เข้าสู่หน้าหนาวในช่วงปลายปีหลายๆคนก็ปักหมุดครับที่จะเดินทางไปทั้งภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็ไปนะเพราะว่าอากาศหนาวในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับพูดถึงอากาศนะครับแน่นอนมีประกาศเตือนกันหน่อยนึงนะครับจากกรณีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดครับในเพจของเราสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางสทนชครับต้องย้ำเลยว่าออกประกาศนะครับในการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้เลยครับ9กันยายนจนถึง13กันยายนครับต้องแนะนำแล้วก็บอกกล่าวพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่ล่าสุดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะฮะตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากนะครับแล้วก็เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำโดยจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีระบุครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองนะครับตั้งแต่วันที่9คือวันนี้ย้ำนะครับตั้งแต่วันนี้เลยจนถึง13กันยายนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดน่านกำแพงเพชรนะครับรวมถึงเพชรบูรณ์ตากนะครับแล้วก็มีที่อุทัยธานีนะครับต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยตั้งแต่9ถึง13กันยายนไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมินะครับแล้วก็มีมหาสารคาม101ครับยโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับต้องระวังภาคอีสานระวังน้ำท่วมฉับพลันในสัปดาห์นี้นะครับภาคกลางหน่อยภาคกลางก็มีสุพรรณบุรีนะครับที่2พี่น้องสระบุรีที่แก่งคอยแล้วก็หนองแคครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้น้ำท่วมฉับพลันนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับมีประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับทั้งหัวหินปราณบุรีกุยบุรีอำเภอเมืองประจวบทับสะแกแล้วก็บางสะพานนะครับส่วนภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับก็มีหลายจังหวัดเลยชุมพรที่ท่าแซะนะครับที่จังหวัดระนองกระบุรีนะครับอำเภอเมืองระนองด้วยรวมถึงสุขสำราญนะครับจังหวัดพังงาคุระบุรีตะกั่วป่าแล้วก็ปะกงนะครับแล้วก็มีกระปงด้วยนะครับที่ต้องระวังกันนะฮะรวมถึงหลายๆพื้นที่ที่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่นะครับนี่ก็เป็นการประกาศเตือนนะครับจากสทนช.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยา9ถึง13กันยายนนะครับเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นำให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับมาดูเรื่องแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดทางด้านของรัฐบาลครับเดินหน้าที่จะดูแลเรื่องของแรงงานนะครับแล้วก็มีการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนเพื่ออุดช่องว่างแรงงานที่ขาดแคลนนะครับโดยล่าสุดร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังการวมถึงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยครับเพื่อวางกรอบความร่วมมือระบบการจัดส่งนะครับแรงงานระหว่าง2ประเทศเพื่อให้มี

0: ความชัดเจนโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ครับการดำเนินการระหว่างไทยกับศรีลังกาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่เป็นการหารือแล้วก็ประสานความร่วมมือด้านแรงงานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีครับทั้งที่ก่อนทั้งสองฝ่ายก็มีการจัดทำเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยข้อตกลงก็จะช่วยให้การจ้างแรงงานเป็นไปตามกติกาเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งครับข้อมูลต่างๆเรื่องของการควบคุมโรคในเรือนจำผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ล่าสุดครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีกระทรวงยุติธรรมสวทช.เฝ้าระวังเรื่องของโรคในเรือนจำทั่วประเทศนะครับผ่านทาง Traffic Fondue แจ้งเตือนเร็วก็เชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับพร้อมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมเรื่องนี้นะครับโดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรือนจำเพราะว่าเรือนจำคุณผู้ฟังก็ทราบว่ามีคนอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการหมุนเวียนผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่รวมถึงญาติที่เข้ามาเยี่ยมหากเรือนจำเกิดโรคระบาดเกิดโรคติดต่ออาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ต้องขังทั้งเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็มีการเสี่ยงที่จะมีการแพร่กระจายออกไปยังชุมชนภายนอกได้นะครับโดยข้อมูลครับมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคปีที่ผ่านมาครับ2568นะก็พบการระบาดในเรือนจำเนี่ยรวม91เหตุการณ์โรคที่ระบาดมากที่สุดก็คือโรคไข้หวัดใหญ่50เหตุการณ์มีผู้ป่วยครับกว่า 6,795 รายมีโควิดด้วยคุณผู้ฟังโควิด19เนี่ยจำนวน18เหตุการณ์มีผู้ป่วยโควิดก็ประมาณ 1,960 รายนะครับโรคอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงเนี่ย7เหตุการณ์ผู้ป่วย 1,869 รายนอกจากนี้ก็มีโรคไข้การหลังแอ่นปอดอักเสบโรคสุกใสโรคหิดโรคตาแดงนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะครับเรื่องของความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังโรคนะครับแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยการนำเอา Traffic Fondue มาประยุกต์ใช้นะครับก็มุ่งเป้าไปในเรือนจำทั่วประเทศเพื่ออะไรคุณผู้ฟังก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการเฝ้าระวังตอบโต้การระบาดแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้ต้องขังต่อเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงประชาชนโดย Traffic Fondue เวอร์ชันเฉพาะสำหรับเรือนจำตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนการยกระดับการแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูแลนะครับเรื่องของผู้ต้องขังแล้วก็หลายๆภาคส่วนที่อยู่ในเรือนจำด้วยนะครับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาประเทศก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงอว.ให้ความสำคัญครับกับการนำเอา Traffic Fondue ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาสนับสนุนครับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการนะครับเรื่องของสุขภาพภายในเรือนจำนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งมิติของสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขมิติของความยุติธรรมนะฮะกระบวนการยุติธรรมโดยกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนนะครับแม้ว่าจะถูกจำกัดอิสรภาพตามกฎหมายแต่สิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานก็ยังคงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมนะครับนี่คือการนำเอาTraffic Fondue มาใช้ครับในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเรือนจำนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของเรือนจำนะฮะก็บูรณาการกันทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงยุติธรรมสวทช.นะครับรวมถึงการยกระดับเฝ้าระวังโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในเรือนจำทั่วประเทศผ่าน Traffic Fondue นะครับเห็นไหมก็จะมีโรคทั้งไข้หวัดใหญ่นะครับมีโควิด-19 ด้วยนะครับอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงนะฮะ ไข้การหลังแอ่นโรคปอดอักเสบโรคสุกใสนะครับโรคหิดแล้วก็โรคตาแดงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของสุขอนามัยนะครับที่เกิดขึ้นในเรือนจำนะครับอ่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกาครับยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับคุณวันดีแวะมาทักทายกันนะครับไม่พลาดที่จะติดตามการเสนอข่าวที่กระชับด้วยขอบคุณมากๆปกติจะติดงานช่วงเย็นนะครับแต่วันนี้แวะมาทักทายคุณอัชราปิ่นทองอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจคุณธนัทปรินทร์ผู้ทับทิมนะครับขอบพระคุณมากคุณจริญญาด้วยแล้วก็คุณจารินีนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับคุณสมพรขอบคุณมากเลยอ่ะฝากเข้ามากดถูกใจแล้วก็กดแชร์ด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงติดตามข่าวกันต่อแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
10: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
9: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันห่างไกลของภาคเหนือเมื่อกว่า63ปีก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่10เมษายน2505พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโรงเรียนเพื่อชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปีต่อมาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา100คนพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1คำว่าเจ้าแม่หลวงคือถ้อยคำที่ชาวเขาเอ่ยขานพระนามด้วยความเคารพรักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างราษฎรบนดอยกับแม่แห่งแผ่นดินต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2สำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ดุจแสงแห่งพระเมตตาส่องสว่างนำทางชีวิตผู้คนในถิ่นภูเขาสืบสารพระราชปณิธานเปลี่ยนผืนป่าทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งปัญญาสืบไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันกลับมาแล้วครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับแน่นอนทุกเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับก็มาติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องจริงๆนะครับที่เรียกว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังถามมาถึงเรื่องราวของโครงการบ้านมั่นคงริมรางหลายคนบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการนะครับอยากรู้รายละเอียดต่างๆด้วยนะครับทางด้านกระทรวงพม.แล้วก็ทางผอช.เดี๋ยววันนี้ครับจะเชื้อเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการผอช.ครับซึ่งท่านก็ต้องบอกว่าจะมาให้ข้อมูลต่างๆรายละเอียดด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องของแผนในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆที่สำคัญครับเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านริมรางรถไฟทางภาคใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาเพิ่มเติมนะครับทักทายกันในเพจด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณศรีดาด้วยวันนี้ส่งมาทั้งเรื่องของหัวใจส้มนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักด้วยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยทุกวันนะครับจับประเด็นเป็นข่าวก็จะนำเรื่องนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบทิ้งกากพิษนะครับเรื่องของนายทุนผู้มีอิทธิพลการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการที่เรียกว่ามลพิษต่างๆมันกระทบกับสุขภาพของประชาชนล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศลุยนะครับช.ก.ค.พ.กวาดล้างขบวนการลักลอบครับทิ้งกากพิษปราบโรงงานในทุนผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็คนที่ทำลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กระทบสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับโดยเรื่องนี้ครับวันนี้นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมกันเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายสำคัญครับในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งของเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกากพิษนะครับการจัดการของเสียที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยพอเราจัดการไม่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็ทิ้งเรื่องของอันตรายเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของพื้นที่ภาคตะวันออกครับซึ่งบอกว่าเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามครับในคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชื่อย่อก็คือช.ก.ค.พ.นะครับชื่อเต็มก็คือคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เลยครับไปเลยครับในกลุ่มของภาคตะวันออกตรงนี้ครับเพื่อป้องกันลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศวิทยานะครับสุขภาพอนามัยของประชาชนคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมการเดินหน้าจัดการกับโรงงานจัดการกับนายทุนจัดการกับผู้มีอิทธิพลเครือข่ายขบวนการตัวการนะครับแล้วก็ผู้ใช้และผู้สนับสนุนการกระทำความผิดทั้งหมดในกรณีสำคัญครับคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยกรณีที่มีการลักลอบทิ้งของเสียและก็จัดการของเสียโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายคณะทำงานดังกล่าวครับต้องบอกว่าประกอบไปด้วยเรียกว่ามีการจัดตั้งนะครับเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษครับโดยมีหลายภาคส่วนนะครับบูรณาการร่วมกันที่จะทำงานกันในพื้น ที่นะครับโดยเฉพาะทั้งตรวจสอบนะครับทั้งเรื่องของขยายผลดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นครับภารกิจนะฮะสำคัญเลยในการดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือตัดวงจรการลักลอบทิ้งของเสียของอันตรายนะครับสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและคุณภาพชีวิตนะครับสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลครับโดยการตั้งชุดเฉพาะกิจครั้งนี้ต้องการให้หนึ่งเลยทำงานที่รวดเร็วเข้มข้นครับคุณผู้ฟังเข้าถึงพื้นที่หากพบว่ามีการกระทำความผิดนะครับก็จะดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับนายทุนผู้มีอิทธิพลนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดเพราะปัญหามลพิษไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพนะฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนครับทั้งนี้แจ้งเบอร์ไว้หน่อยนะครับใครพบเห็นประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนได้เลยครับร้องทุกทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับโดยจ่าหน้าซองถึงนะฮะนางสาวพลอยละพัดสิงโตทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะทำงานครับท่านเป็นประธานคณะทำงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั้น19เลขที่92พหลโยธิน7ถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับโดยเมื่อรับเรื่องร้องเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเห็นไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกๆวันครับจับประเด็นเป็นข่าวไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวของการดูแลสิ่งแวดล้อมมันกระทบโดยตรงนะครับต่อสุขภาพความเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ย่ำแย่จากมลภาวะกากของเสียนะครับสิ่งที่กำจัดไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะส่งผลนะครับต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนดังนั้นทุกวันครับก็จะมีเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมอยู่ในรายการแบบนี้นะครับเพื่อสร้างการตระหนักรู้แล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกเรื่องนึงครับมาที่กระทรวงพม.กันหน่อยนึงนะครับล่าสุดนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ล่าสุดครับทำงานอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่นครราชสีมาครับเพื่อติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนครับโดยท่านก็พร้อมคณะนะครับลงพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมากนะครับแล้วก็อีกหลายจุดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ฟังนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการนำเอาทั้งเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับให้แก่กลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่นะครับทั้งนี้ครับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าช่วยได้จริงๆนะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.ได้ครับที่1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งนะฮะสำหรับคนพิการนะครับบัตรประจำตัวคนพิการจากการประเมินความพิการนะฮะทั้งปัจจัยสังคมพฤติการแวดล้อมนะครับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการด้วยนะครับรวมถึงเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครับของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมคณะผู้บริหารครั้งนี้ก็มุ่งมั่นครับคุณผู้ฟังตั้งใจที่จะไปดูแลกลุ่มเป้าหมายนะครับรับฟังปัญหาโดยตรงแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงเป็นการทำงานเชิงรุกครับของกระทรวงพม.ในระดับพื้นที่จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางและอย่างที่บอกครับประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมจะต้องได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกัน เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจและเดี๋ยวช่วงหน้าสืบเนื่องจากกระทรวงพม.นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะพาไปต่อเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนสนใจด้วยนะครับเรื่องราวที่เดี๋ยวจะได้มีการโฟนอินกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของผอ.ช.ครับเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญหลายคนก็อยากมีบ้านที่เรียกว่าปลอดภัยบ้านที่มั่นคงด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้ารายละเอียดให้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
11: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
10: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
11: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: จับประเด็น VIP กลับมาติดตามกันครับ 18:18 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่างที่บอกกันนะครับแน่นอนหลายๆเรื่องราวนะครับวันนี้บอกกันได้ติดตามกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721กรณีที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับกำลังติดตามอยู่เรื่องราวของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจากกรณีไฟไหม้ชุมชนมักกะสันถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทางผอ.ช.เองก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปดูสภาพความเดือดร้อนนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูแนวทางเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของการลงพื้นที่นะครับในหลายๆพื้นที่เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการผอ.ช.ท่านสยามนนท์คำจันทร์ครับจะมาพูดคุยในรายการของเราครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทางบ้านครับผมสยามนนท์กำจันผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพระนามกรมชลครับ
0: ครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้บอลได้มีโอกาสเกริ่นเรื่องของกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับที่บริเวณชุมชนมักกะสันย้อนไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับทราบมาว่าทางผอ.ช.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอยากให้ท่านได้เล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วก็การดูแลครั้งนี้เป็นอย่างไรด้วยครับ
12: ครับเมื่อวันที่1กันยายนเวลาประมาณตี2นะครับ
0: ครับ
12: ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับอยู่ในเขตลาดพร้าวนะครับกรุงเทพมหานครนะครับไฟไหม้บ้านจำนวน15หลังนะครับแต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบในบ้าน15หลังประมาณ25ครัวเรือนมีผู้เดือดร้อนประมาณ97รายที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งในชุมชนก็ได้รับความเสียหายบางส่วนจนไม่สามารถนำเด็กเล็กเข้าไปศึกษาในศูนย์ดังกล่าวได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาหลังจากเกิดเพลิงไหม้นะครับตอนเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่1กันยายนในวันเดียวกันนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีคือท่านชนินทร์รุ่งธนเกียรตินะครับได้รับมอบหมายจากท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงประกอบไปด้วยนางสาวเฉลิมศรีรดากูลรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนะครับ ประกอบไปด้วยผู้บริหารกระทรวงซึ่งประกอบด้วยท่านวาสนาทองจันทร์ผู้ตรวจราชการท่านจตุพรโรจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทางท่านอภิญญาชมพูมาอธิบดีกิจการเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้แทนการรถไฟประเทศไทยและเครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟก็ลงไปเยี่ยมพี่น้องนะครับไปให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยนะครับในดังเรื่องดังกล่าวนะครับโดยได้มีการมอบของเยี่ยมให้กำลังใจนะครับให้กับผู้แทนชุมชนทั้ง25ครัวเรือนนะครับแล้วก็ท่านยังได้ประสานการรถไฟรวมทั้งผู้ในการเขตลาดพร้าวนะครับท่านได้ลงไปด้วยนะครับก็ได้พูดคุยว่าเนื่องจากชุมชนดังกล่าวนะครับเป็นชุมชนที่สถาบันพัฒนาองค์กรชนซึ่งได้รับสัญญาเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้พี่น้อง91ครัวเรือนได้เช่าระยะยาว30ปีเพื่อสร้างที่อาศัยนะครับอยู่ในช่วงกำลังวางแผนนะครับแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเสียก่อนนะครับดังนั้นนะครับทางท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีจึงให้นโยบายรวมทั้งได้ปรึกษากับทางสำนักงานเขตและทีวีรวมทั้งการรถไฟประเทศไทยต้องเร่งการก่อสร้างเดิมเราคาดว่าเราจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3เดือนเราจะเริ่มการก่อสร้างนะครับนี่เป็นแผนงานก่อนเกิดอัคคีภัยนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับกับผู้อำนวยการครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับเนื่องจากที่พี่น้องที่ผมนำเรียนเบื้องต้นไว้25ครัวเรือนเนี่ยไร้ที่อาศัยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชนก็รับนโยบายของท่านรัฐมนตรีผ่านท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าให้เร่งออกแบบการก่อสร้างและขออนุญาตก่อสร้างทั้งจากสำนักงานเขตราชเทวีทั้งการรถไฟประเทศไทยเนี่ยให้ก่อสร้างให้เสร็จนะครับให้เริ่มการก่อสร้างภายในอย่างช้าสุดภายใน2เดือนนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่านะครับการดำเนินการซึ่งตอนนี้เขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ตอนนี้คืบหน้าคือแบบเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
12: แบบเสร็จแล้วก็จะยื่นไปการรถไฟประเทศไทยซึ่งการรถไฟจะใช้เวลาตรวจประมาณ1อาทิตย
0: ์
12: หลังจากนั้นก็จะส่งให้สำนักงานเขตตรวจในอาทิตย์นะครับแล้วเราก็ทราบมาว่านะครับทางท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางท่านมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านเลยมีกำหนดการมาอย่างเราว่าภายในวันที่20วันไม่ใช่ภายในวันที่27กันยายนเนี่ยเวลาประมาณ 9:09 นท่านจะมาลงเป็นประธานยกเสาเอกในชุมชนที่เกิดไฟไหม
0: ้
12: เพื่อเกิดการก่อสร้างที่เร็วขึ้นนะครับเดิมเรา3เดือนกลายเป็นว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะครับด้วย3เดือนจริงท่านให้นโยบายเราเดือนครึ่งแต่เราก็เร่งเพื่อเห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเราก็จะเร่งการก่อสร้างแล้วคาดว่าอีกประมาณสักไม่น่าเกิน1ปีนะครับบ้านชุดแรกของผู้ที่ถูกอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า25ครัวเรือนจะได้เข้ามาอยู่ในอาศัยในชุมชนนี้แล้วต่อก็จะขยายผลการก่อสร้างให้ครบทั้ง91รายที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยนะครับก็หรือจะรื้อสร้างไปเรื่อยๆครับท่านผู้ดำเนินการครับ
0: ครับต้องเรียนถามกับนิดนึงครับว่าในบริเวณชุมชนมักกะสันเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยอยู่ในความดูแลของผอ.ช.อยู่แล้วหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างครับ
12: ใช่ครับใช่ครับเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามทะเบียนของสำนักงานเขตและทีวีเป็นชุมชนที่เป็นทางการของกรุงเทพมหานครเลยนะครับแต่เราเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องเป็นหนึ่งใน300ชุมชนที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เป็นเป้าหมายที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางและการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟประเทศไทยนะครับเราก็เลยเช่าที่ดินนะครับมาให้ชุมชนเพื่อที่จะปลูกสร้างโครงการบ้านมั่นคงริมรางแต่ก็มาเกิดอุทกภัยก่อน
0: เกิดไฟไหม้ซะก่อนใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับส่วนที่2ที่เราจะสนับสนุนในโครงการนี้เขาเรียกว่าเงินอุดหนุนการก่อสร้างที่อาศัยนะครับรวมทั้งเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมๆแล้วประมาณสัก 100,000 บาทต่อครอบครัวนะครับเพื่อเป็นงบในการก่อสร้างที่อาศัยนะครับแต่พี่น้องก็โชคร้ายมาประสบอัคคีภัยซะก่อนนะครับ
0: หลังจากนี้ครับถามแนวโน้มที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชุมชนมักกะสันก่อนในแนวทางของผอ.ช.เตรียมอะไรต่อไปในสเต็ปต่อๆไปไว้บ้างในการดูแลพี่น้องตรงนี้ครับ
12: ตอนนี้นำเรียนว่าที่นี่เนี่ยมีมาตรการที่เราจะร่วมกับตำนานเขตราชเทวีมีอยู่2มาตรการครับระยะสั้นเราจะช่วยเหลือเรื่องค่าที่พักพี่น้องให้กับ25ครัวเรือนเพื่อไปหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือในการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับรายละประมาณขออภัยครับครอบครัวละประมาณ 3,000 บาทเป็นระยะเวลาประมาณ9เดือนเพื่อรอการก่อสร้างอันนี้เป็นมาตรการระยะสั้นรวมทั้งประสานหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมเข้าไปช่วยเหลือเช่นทางท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและสถาบันครอบครัวท่านก็เป็นห่วงเด็กนะครับท่านก็พยายามประสานหาศูนย์เด็กเล็กข้างเคียงเพื่อที่จะย้ายพี่น้องว่าจะย้ายเด็กเล็กเนี่ยไปเรียนที่อื่นก่อนทั่วคราวนะครับเดียวกันก็ประสานกรุงเทพมหานครเข้ามาซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กที่ถูกไหม้เป็นบางส่วนเพื่อที่จะปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่นี้อยู่ในช่วงการประเมินของกรุงเทพมหานครครับ
0: อัน
12: นี้เป็นแผนงานระยะสั้นส่วนแผนงานระยะยาวเราคงต้องปล่อยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่เร่งด่วนที่สุดคือพี่น้องที่ถูกไฟไหม้ใน25ครัวเรือนนี้เราก็จะปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เร่งการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวมทั้งกลุ่มที่2ที่ไม่เจออัคคีภัยนะครับมีส่วนที่เหลืออีกประมาณเกือบ70ครัวเรือนเนี่ยเราก็จะวางแผนทยอยการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีของ91ครัวเรือนครับ
0: ครับผมถามถึงสิ่งที่เป็นท็อปิกสำคัญหรือว่าเรื่องของวันนี้ที่เราจะคุยกันนิดนึงครับเรื่องของผอ.ช.เดินหน้าในส่วนของบ้านมั่นคงริมรางเพื่อที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสักนิดนึงโครงการนี้ครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยเพื่ออะไรอย่างไรครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
12: สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง
0: ครับ
12: หรือเรียกสั้นๆว่าบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศนะครับเช่นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือการพัฒนาย่านสถานีเพื่อสร้างรายได้ให้การรถไฟประเทศไทยซึ่งเราก็ทราบรถไฟความเร็วสูงเส้นด่วนที่กำลังทำนะครับเป็นเส้นกรุงเทพโคราชหนองคายนะครับที่จะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างรวมทั้งเส้นเชื่อม3สนามบินระหว่างสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภานะอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็ยังมีเส้นอื่นๆที่กำลังทยอยก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ300ชุมชนใน35จังหวัดประมาณ 27,084 ครัวเรือน
0: ค
12: ณะรัฐมนตรีเลยอนุมัติโครงการนะครับไหนๆก็จะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้กับประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่รถไฟทางรัฐบาลก็มีแผนรองรับพี่น้องได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือนะครับเยียวยาพี่น้องได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นนโยบายต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความสำคัญว่าการพัฒนาระบบรางกับพัฒนาคนที่รับผลกระทบเนี่ยเป็นโครงการที่คู่กันทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือตามสมควรนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็เริ่มตั้งแต่ปี2566
0: ครับ
12: ส จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา3ปีแล้วครับเราอนุมัติโครงการไปแล้วประมาณ 5,000 ครัวเรือนในประมาณ20กว่าชุมชนที่กำลังก่อสร้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชุมชนนิคมมักกะสันที่เกิดอัคคีภัยครั้งนี้ด้วยครับ
0: ครับผมเอาล่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนแต่นี้มาที่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเพิ่งผ่านพ้นไปครับในการประชุมครั้งนี้ครับบรรทราบมาว่ามีมติในการเดินหน้าพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านริมรางรถไฟภาคใต้ด้วยอยากให้ท่านเล่าเรื่องราวรายละเอียดให้ฟังสักนิดนึงครับ
12: ครับผมสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบนอกสถานที่ครั้งที่1ปี2569ที่กำหนดไว้พื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งโดยปกตินะคณะรัฐมนตรีก็จะไปก่อนก็จะลงไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดรอบๆจังหวัดสงขลานะครับซึ่งในการไปครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องที่จังหวัดสตูลนะครับและวันที่31ท่านก็มีโอกาสมาพบกับพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟนะครับเป็นหนึ่งใน300ชุมชนเช่นกันชื่อว่าชุมชนพระตงนะครับซึ่งชุมชนพระตงเนี่ยตั้งอยู่ที่ในเขตเทศบาลตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ200ครัวเรือน
0: ครับ
12: ซึ่งอยู่ในแนวที่ครม.อนุมัติเฟสใหม่เลยที่จะสร้างรถไฟทางคู่นะครับซึ่งพี่น้องก็ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับโดยได้ขอรับการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงโดยรูปแบบนะครับชุมชนนี้ไม่ได้อยู่ในที่รถไฟนะครับเพราะว่าการรถไฟประเทศไทยไม่มีที่รองรับในชุมชนดังกล่าวจำเป็นต้องย้ายออกเพื่อเป็นเพราะไปพบจากรถไฟทางคู่ก็เลยไปดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่นะครับเพื่อสร้างที่อาศัยมั่นคงห่างจากที่เดิมประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับอยู่ในตำบลพระตงนั่นแหละครับโดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการในระยะที่1จำนวน136ครัวเรือ นทางท่านรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมชุมชนดังกล่าวแล้วก็ไปมอบบ้านชุดแรกนะครับที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นนะครับไปแล้วนะครับประมาณ30กว่าหลังนะครับซึ่งท่านก็ไปมอบแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับซึ่งหลังจากการตรวจเยี่ยมเสร็จท่านรัฐมนตรีท่านก็เห็นความเดือดร้อนและเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาของสถาบันพัฒนาองค์กรชนท่านก็เลยให้นโยบายแล้วก็นำไปสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วยนะครับมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเป็นการขยายผลโครงการบ้านมั่นคงภาคใต้และพื้นที่ชายแดนอื่นๆในประเทศไทยนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายแดนนะครับโดยเฉพาะริมชายแดนกับประเทศมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องที่อาศัยเช่นกันอันนี้ก็จะเกิดโครงการบ้านมั่นคงชายแดนจากเนื่องจากการตรวจราชการและข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ประกอบกับสภาพัฒน์ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในกลุ่มเปราะบางนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและก็เห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอนะครับที่จะขยายโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นของการรถไฟประเทศไทยของกรมทารักษ์หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยให้ทำแผนการแก้ปัญหาที่อาศัยโดยเร็วจะเห็นได้ว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่อาศัยค่อนข้างมากที่จะต่อยอดจากโครงการบ้านมั่นคงและโครงการบ้านริมรางต่อไปครับ
0: ครับผมถามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนสักนิดนึงหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านลงไปรับทราบรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเสียงสะท้อนกลับมาว่าอย่างไรบ้างครับในการที่ช่วยเหลือครั้งนี้ครับ
12: พี่น้องก็ดีใจครับโดยเฉพาะพี่น้องในโครงการบ้านมั่นคงที่ท่านรัฐมนตรีเอาใจใส่ลงมาเยี่ยมพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องกับพี่น้องวันนั้นก็มีพี่น้องจากริมรางทั้งจังหวัดสงขลาก็ไปต้อนรับท่านสีด้วยก็รู้สึกว่าขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังนำไปสู่การขยายผลบ้านมั่นคงริมชายแดนรวมทั้งบ้านมั่นคงอื่นๆไม่เฉพาะในพื้นที่ริมรางเท่านั้นพี่น้องก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับเพราะว่าในชีวิตนี้เขาไม่เรียกว่าเขาจะเป็นผู้ลุกล้ำหรือบุกรุกที่ดินการรถไฟประเทศไทย ตลอดไปแต่คราวนี้เขามีทางออกเขามีที่อาศัยที่มั่นคงแล้วทางรัฐมนตรีก็ยังขยายผลต่อเนื่องทำให้พี่น้องรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างสูงครับ
0: ครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงพะตงโมเดลด้วยในจังหวัดสงขลาด้วยจุดเด่นสำคัญสักนิดนึงครับที่เป็นก็เรียกว่าเป็นโมเดลต้นแบบใช่ไหมฮะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกับพะตงโมเดลเนี่ยมีจุดเด่นไฮไลท์สำคัญยังไงบ้างครับ
12: สำหรับชุมชนพะตงนะครับไฮไลท์ของเขาคือชุมชนเขามีความเข้มแข็งถึงแม้ว่าแนวนโยบายในการหรือรูปแบบในการพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟจะมีอยู่ 2-3 รูปแบบรูปแบบที่1คือชุมชนที่อยู่ในที่ดินการรถไฟเดิมอยู่แล้วหากการรถไฟไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่กระทบจากโครงการการรถไฟประเทศไทยก็จะจัดให้เช่าที่เดิมอันนี้พี่น้องก็จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าอาชีพรายได้เขายังอยู่ในเมืองเขายังอยู่ในที่ดินเดิมแค่ต้องปรับปรุงหรือย้ายสร้างหรือสร้างที่ดินใหม่สร้างบนที่ดินเดิมนะอันที่สองหากการรถไฟประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เดิมแต่ต้องย้ายไปที่ดินรถไฟแปลงใหม่ไม่เกินรัศมี5กิโลเมตรอันนี้เขาก็จะย้ายไปสร้างชุมชนใหม่แต่ชุมชนก็ตรงเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองกรณีคือที่เดิมก็อยู่ไม่ได้ที่ดินแปลงใหม่ก็ไม่มีพื้นที่รองรับนะครับพี่น้องประชาชนเลยตัดสินใจเลือกรูปแบบที่3คือย้ายและไปหาซื้อที่เอกชนในการสร้างอันนี้ความโดดเด่นของเขาคือเขาพยายามหารูปแบบที่เหมาะสมกับเขาและพยายามที่จะเขาเรียกดิ้นรนหาทางออกไม่ติดกับดักนะครับถึงแม้ว่าเหตุผลหรือทางเลือกที่1ที่2เขาไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้สุดท้ายก็เลือกทางเลือกที่มันเหมาะสมอันที่1นะครับที่จุดเด่นของเขามีการก่อสร้างที่มีความคืบหน้าเป็นค่อนข้างมากนะครับในจำนวน136ครัวเรือนเนี่ยสร้างไปเสร็จจำนวนมากนะครับอันที่สองจุดเด่นของเขาเนี่ยเวลาเขาออกแบบชุมชนใหม่เขาไม่ได้ใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวเขาทำเรื่องโคกหนองนาโคกหนองนาโมเดลเพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเช่นระบบโซล่าเซลล์มาสูบน้ำเพื่อมาช่วยต้นโคกหนองนาในใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยชาวบ้านอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่โมเดลที่สำคัญนะครับอันนี้คือเรื่องจุดเด่นของทั้งสองอย่างของพะตงโมเดลครับ
0: ครับเรียกว่าเป็นชุมชนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านนิกรสมกลางได้มีการมอบกุญแจบ้านมั่นคงให้แก่ชุมชนประธานคีรีวัฒน์ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: จริงๆชุมชนประธานคีรีวัฒน์ก็คือนี่แหละชื่อที่เป็นทางการเขา
0: ครับท่าน
12: เป็นประธานครับใช้พระตงเนี่ยเป็นชื่อเครือข่ายเขาแต่พอเราเขามาตั้งสากลเขาเรียกประทุมชนประธานคีรีเดชครับผม
0: ก็มีการมอบกุญแจบ้านให้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับกิจกรรมวันนั้นท่านลงไปมอบกุญแจบ้านมอบงบประมาณนะครับในการดำเนินการมอบของช่วยเหลือคนพิการนะครับจากกิจการหรือภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมในขณะนี้ท่านยังได้ภาษีบ้านให้กับบ้านหลังแรกเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับรวมทั้งท่านได้ปลูกต้นไม้รวมทั้งได้ไปปลูกแปลงผักในพื้นที่โนกโคกหนองนาโมเดลท่านทำกิจกรรมเยอะนะครับท่านได้พบปะพี่น้องประชาชนเกือบ500คนในพื้นที่ครับผม
0: ครับเอาละครับช่วงสุดท้ายครับอยากจะฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนี่แหละครับโครงการสำคัญเลยที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างดีเลยบ้านมั่นคงริมรางเพื่อที่อยู่อาศัยที่มั่นคงอยากจะส่งท้ายอย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับท่านสยามครับ
12: อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคร
0: ับ
12: สำหรับท่านที่อยู่ในที่ดินการรถไฟประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราต้องพึงรู้เสมอว่าเราอยู่ในที่ดินคนอื่นซึ่งเขามีไว้เพื่อการเดินรถไว้เพื่อการคมนาคมซึ่งอาจจะผลกระทบในระยะยาวพี่น้องช่วยตรวจสอบตัวเองนะครับว่าตัวเองยังอยู่ในเงื่อนไขของการรถไฟประเทศไทยที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้รับผลกระทบจากการทำรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่หรือเปล่าหากท่านได้รับผลกระทบมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นให้ติดต่อมาที่เรานะครับสำนักงานพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมรางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงรถยินดีที่จะเป็นเครื่องมือนะครับทำให้พี่น้องเกิดความมั่นคงด้านที่อาศัยทั้งในด้านที่ดินทั้งในด้านบ้านทั้งในด้านคุณภาพชีวิตพี่น้องครับต้องมองยาวๆหลายคนอาจจะมองว่าฉันเคยอยู่ไม่เคยได้มีเสียค่าเช่าแต่การเสียค่าบางอย่างมันทำให้เกิดสิทธิ์บางอย่างถ้าไม่เกิดความมั่นคงพี่น้องมาช่วยกันทำเถอะเพราะว่าความมั่นคงอนาคตเพื่อสร้างเพื่อลูกหลานเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้างต่อไปหากพี่น้องสนใจหรืออยากติดต่อมานะครับสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับ ช่องทางที่1ก็ติดต่อมาที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ023788300หรือติดต่อไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในสารกลางของทุกจังหวัดรวมทั้งโทรมาเบอร์กลางของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับ1300ก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำยินดีเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงที่อาศัยของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณสยามนนท์คำจันทร์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการผอ.ช.ที่วันนี้ครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความกระจ่างในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้นะครับที่ชุมชนมักกะสันรวมถึงการเดินหน้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ด้วยนำเรียนโดยท่านสยามนนท์คำจันทร์วันนี้ขอบพระคุณมากครับ
12: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
12: ผมขอบคุณครับ
0: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทุกๆวันแบบนี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของพี่น้องประชาชนอย่างที่นำเรียนครับเรื่องราวของที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับบ้านที่เรียกว่าอบอุ่นบ้านที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่หลับที่นอนเราได้กลับไปพักผ่อนนะพูดง่ายๆนะครับเราก็รู้สึกสบายใจนะครับแล้วเราก็จะมีแรงในการทำงานต่อไปด้วยนี่คือบ้านมั่นคงริมรางครับเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับโดยเรียกว่าเดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นทุกวันครับก็จะมีทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเดินหน้าคุณภาพชีวิตการศึกษานะครับความเป็นอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่องราวของภัยพิบัติหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเมื่อต้นชั่วโมงก็บอกไปแล้วเดี๋ยว9ถึง13นะครับกันยายนนี้ก็จะมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้แล้วก็กทม.ของเราด้วยล่าสุดครับยังคงต้องเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลตั้งเป้าคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จครับภายในเดือนกันยายนนี้คาดการครับว่าจะต้องทันใช้ตุลาคมนี้นะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐครับดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับ30ล้านครัวเรือนนะครับต้องบอกว่าทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวซึ่งถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่การเตรียมรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าประชาชนครับจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับขณะที่ภาครัฐก็สามารถที่จะบริหารและก็จัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วยโดยหลักเกณฑ์ครับการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันคุณผู้ฟังแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและที่สำคัญอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่อนะภายในเรื่องของการคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินปันผลนะจะจ่ายเงินเรื่องของผลประโยชน์ให้เนี่ยรายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่นะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ครับภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีเนี่ยประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินจ่ายเยียวยานะครับที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมครับเรื่องของการรักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิง ค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิมแล้วก็จำกัดความเสี่ยงภาครัฐก็จ่ายเงินลดน้อยลงแต่เป็นการคุ้มครองนะครับครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนะครับเรื่องของกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ก็จะเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นนะครับเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเพื่อป้องกันครับไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือการเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าครับว่าจะให้แล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยภายในกันยายนนี้นะครับกันยายน2569เพื่อประโยชน์นะครับของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยทั้งวาตภัยทั้งแผ่นดินไหวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี้เรื่องของภัยพิบัติเรื่องของการเรียนเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการครับล่าสุดมีข่าวดีเด็กไทยของเรานี่สุดยอดจริงๆผลการประเมินเด็กไทยล่าสุดตอนนี้เลยบอกเลยว่าคะแนนดีขึ้นขยับขึ้น5อันดับครับทั้งวิทย์ทั้งคณิตแล้วก็เรื่องของการอ่านคุณผู้ฟังล่าสุดครับต้องบอกว่าทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องของผลนะฮะการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประเมินที่สัญญาณออกมายอดเยี่ยมมากๆนะครับน่ายินดีกับการศึกษาไทยของเราหลังคะแนนเฉลี่ยนะครับของนักเรียนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเลยนะครับทั้งวิทยาศาสตร์นะครับคะแนนเพิ่มขึ้น432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์ครับ407คะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ย13คะแนนแล้วก็คะแนนการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลอะไรส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับขึ้นนะครับจากอันดับ58ในปี2022ขึ้นมาเป็น53ในปี2025นะครับโดยประเทศไทยก็ยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจครับที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย3ด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสะท้อนเรื่องของพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับเรื่องของผลประเมินนะฮะสัดส่วนนัก

กระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมยกระดับกรอบการเรียนรู้ด้าน AI นะครับ AI framework นะฮะทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนโดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ครับมีการวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ระดับประถมศึกษาเพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการบูรณาการทักษะเรื่องของการเรียนรู้วิชาต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เด็กไทยของเรามีองค์ความรู้เรื่องของ AI รู้เท่าทันสื่อและ AI ได้ต่อเนื่องกันนั่นเองในอนาคตนะครับแน่นอนในทุกเรื่องราวครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับข้อความกันหน่อยนึงนะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาชื่อมิ้นชื่อมิ้นสวัสดีครับตอนนี้ฝนหนีไปแล้วครับคุณวันดีประดิษฐ์นะครับบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับใครที่บอกว่าฟังรายการอยู่ทุกท่านเลยนะครับบอกที่อยุธยาก็มีคุณบอลมีขยะที่เป็นขยะพิษด้วยมีน้ำเน่าเสียด้วยนะครับแจ้งพิกัดมากำลังเดือดร้อนเลยอ่ะได้ดีมากๆเลยอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งพิกัดมาคุณทองพูนดีนอกด้วยนะครับส่งเข้ามาทักทายกันในวันนี้ด้วยขอบคุณข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสไทยในตลาดจีนนะครับโดยใช้สื่อดิจิทัลหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวหนุนเรื่องของวัฒนธรรมสินค้าไทยล่าสุดครับทีมโฆษกรัฐบาลหารือเว่ยป๋อนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนโดยเรื่องนี้ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป๋อนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็มาเยือนประเทศไทยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเพื่อเป็นการหารือเรื่องของศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลและก็แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนสนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยโดยมุ่งนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวผลักดันวัฒนธรรมครับแล้วก็เรื่องราวของอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลรวมถึงการเพิ่มช่องทางเรื่องของสินค้าเรื่องของบริการผู้ประกอบการไทยครับให้เข้าถึงตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้บางคนบอกว่ามีผลไม้อบแห้งใช่ไหมมีทุเรียนทอดกรอบอย่างเงี้ยหรือว่ามีของต่างๆที่เป็นที่น่าสนใจแล้วนำไปขายในเรื่องของตลาดออนไลน์สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ตลาดออนไลน์ในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีนซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดที่เติบโตมากๆการหารือครั้งนี้ครับมุ่งนำศักยภาพของสื่อออนไลน์มาใช้นะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุนผลประโยชน์ของประเทศไทย3ด้านด้วยกันนะครับการท่องเที่ยววัฒนธรรมและก็เรื่องการค้าโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนจีนโดยตรงตรงนี้สำคัญครับเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยด้วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนนะครับพอเห็นคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจของไทยส่งตรงไปปุ๊บอ้าวเขาก็เดินทางมาเที่ยวก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวเปลี่ยนการรับรู้กับประเทศไทยไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับด้านการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับความเชื่อมั่นในตลาดจีนควบคู่กับการเสนอแหล่งท่องเที่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับรวมถึงตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวผ่านเนื้อหาดิจิทัลนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้วยนะครับเพื่อช่วยขยายการรับรู้นะครับแล้วก็กระจายจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีศักยภาพซึ่งถือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนี่เป็นการท่องเที่ยวมาดูด้านวัฒนธรรมกันอันนี้ก็สำคัญมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมครับแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมาต่อยอดนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคจีนยุคใหม่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจหนึ่งเลยหัตถศิลป์แฟชั่นนะครับศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็สร้างการรับรู้นะครับวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงสื่อสารออนไลน์ครับให้เข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมไปแล้วนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วเศรษฐกิจการค้าอันนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าสามารถนำไปสู่ตลาดจีนได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆแล้วก็เติบโตได้จริงการหารือครั้งนี้ครับให้ความสำคัญเรื่องของการเพิ่มโอกาสสินค้าไทย

0: พิ่มโอกาสแบรนด์ไทยเข้าถึงผู้บริโภคจีนนะครับโดยการใช้สื่อสารดิจิทัลสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นก่อนที่จะเชื่อมโยงครับไปสู่เรื่องของช่องทางการค้าแล้วก็สินค้าออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็สินค้าไทยที่มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเห็นไหมฮะสามด้านเลยนะครับด้านแรกคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสร้างรายได้ให้เข้าไปสู่ชุมชนนี่นะครับวัฒนธรรมก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงผ่านเรื่องของออนไลน์และอีกเรื่องนึงผู้ประกอบการนี่ทำสินค้าดีๆสินค้าที่มีจุดแข็งเรื่องอาหารการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ก็สามารถที่จะผลักดันไปสู่ตลาดจีนได้นอกจากนี้ครับยังมีการต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่นำเสนอศักยภาพของไทยเชื่อมโยงนะครับภาคการท่องเที่ยววัฒนธรรมให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคจีนได้อย่างต่อเนื่องด้วยรัฐบาลมองครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในยุคดิจิทัลเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดนะครับแล้วก็เติบโตเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประเทศจีนได้โดยตรงโดยการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับเปิดตลาดสินค้าให้กับประเทศไทยนะครับล่าสุดรัฐบาลก็รุกตลาดจีนจับมือโวยป๋อนะครับในการใช้สื่อดิจิทัลดันเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องการค้าให้เติบโตในระดับสากลด้วยนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างโอกาสสร้างรายได้นะครับและที่สำคัญสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนข้อมูลจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าไม่พูดถึงไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไม่ได้เลย1ล้านสิทธิ์คุณผู้ฟังเตรียมตัวในจังหวะที่มีการขับเคลื่อนเรื่องการส่งออกการบริโภคในประเทศล่าสุดรัฐบาลนะครับก็เตรียมเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ครับซึ่งต้องบอกว่าเติบโตอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้ไปท่องเที่ยวในทุกๆมุมของประเทศไทยเที่ยวไทยพลัสล่าสุดเคาะวงเงินนะครับไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านส่งมอบสิทธิ์ครับ1ล้านสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับโดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการนะครับลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมนี้คุณผู้ฟังฟังดีๆเลยขณะที่ประชาชนก็จะทยอยลงทะเบียนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังวันที่25ตุลาคม2569แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับโดยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนการใช้จ่ายนะครับทั้งเมืองหลักเมืองรองหลายๆคนก็บอกว่าสนใจมากๆเลยดังนั้นเนี่ยไทยเที่ยวไทยพลัสครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าครับที่จะยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับให้กับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็บอกเลยว่าถ้ามีไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะประมาณนะ 58,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเกิดจากการกระตุ้นการเดินทางนะหลายคนบอกว่าพอมีไทยเที่ยวไทยพลัสปุ๊บอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปท่องเที่ยวระบุเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยหมุนเวียนได้อย่างจริงๆแล้วก็เรื่องของโรงแรมเรื่องของร้านอาหารเรื่องของผู้ประกอบการชุมชนก็จะเติบโตไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่รออยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็จะมาที่นี่แหละก่อนใครเลยนะครับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็รัฐบาลก็เดินหน้าในการสนับสนุนด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกเรื่องราวครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับน้องแชมป์ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับรายละเอียดเรื่องของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสแน่นอนนะครับไม่พลาดถ้าคุณติดตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับรับรองเลยว่าจะมีแต่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะนำข้อมูล ข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันปิดท้ายกันหน่อยนะครับเข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าล่าสุดครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังณบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะฮะรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวาเพื่อเร่งติดตามสถานการณ์น้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำด้วยนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็นี่คือเรื่องราวที่เกาะติดกันในทุกเรื่องนะครับบอกแล้วว่าติดตามที่นี่ไว้นะครับจะไม่พลาดทุกเหตุการณ์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับ 17:00 น.กลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วย
10: ได้ไอเทมในเกมด้วยนะ
9: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
11: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 มาตรา 20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEsควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธรประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ 31-32 บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรก ว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันเราจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Aloneที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือน ขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
11: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
12: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
13: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
12: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยศชนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้ง2สถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง พื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีย
19: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับอ่ะวันนี้ดูมาเสียงแบบว่าสโลโมชันหน่อยนะแต่ว่าไม่เรื่องที่พูดมันจะไม่สโลโมชันเพราะว่าก่อนที่จะบิ้วให้ทุกคนได้มีอารมณ์ร่วมตามไปกับสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บูสต์นะฮะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ย challenge หน่อยเนาะคือถ้าพูดภาษาไทยก็เหมือนกับก้าวข้ามขีดความสามารถของตัวเองนะแต่พูดภาษาอังกฤษก็คือ push the limit นั่นเองอะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรื่องที่ผมจะมาเล่าวันนี้ก็คือการทำงานเนาะทำงานให้มัน beyond limit ของตัวเองมันมีหลายกฎด้วยกันครับแต่ว่าวันนี้มัน challenge นิดนึงเนาะคือเราพูดถึงเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจอะไรกันมานานแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเพื่อให้มันเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของ work life balance ด้วยเพราะว่าไม่แน่นะครับถ้าเราพัฒนาตัวเองได้งานทั่วไปงานปกติมันอาจจะไม่เหนื่อยเลยก็ได้ครับอ่ะการทำงานแบบ push the limit หรือว่าเกินขีดจำกัดนะครับเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการพัฒนาศักยภาพครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดภาวะ burn out หรือว่าหมดไฟมันมีกลยุทธ์อย่างนี้ครับมาดูกันนะผมจะเอามาฝากสั้นๆ4กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์แรกครับขยายขีดจำกัดด้วยกฎ 10% นะ 10% นั่นเองคืออะไรคือแน่นอนครับอย่าหักโหมข้ามขั้นเพิ่มปริมาณหรือความยากขึ้นทีละ 10% จากเดิมในแต่ละสัปดาห์นะครับ 2. สร้างความคุ้นชินให้สมองและร่างกายค่อยๆปรับตัวกับความกดดันใหม่ทีละน้อยนะครับแน่นอนนะอย่าเพิ่มแบบยากจัดนะครับให้ขึ้นทีละ 10%ลดความเสี่ยงครับแน่นอนป้องกันความผิดพลาดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหมดไฟทำไมก็พอเราขึ้นที่ระดับช้าๆมันจะไม่เบิร์นเอาอย่างรวดเร็วนั่นแหละครับอันนี้คือกด 10% rule นะฮะ2นะครับผลักดันตัวเองผ่านโซน of proximal development แน่นอนครับมันคือการผลักดันตัวเองนะครับให้มันยากขึ้นไปสำหรับงานที่มันเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นหรือว่ายากเพิ่มมากขึ้นอ่ะเติมความเชี่ยวชาญเรานะเลือกงานที่ทำคนเดียวไม่ได้นะครับรับงานที่ยากเกินความสามารถปัจจุบันขึ้นไป1ขั้นงานที่ยังต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแน่นอนครับมันไม่ใช่งานที่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะมันก็ต้องอาศัยผู้อื่นด้วยเป็นการฝึกทักษะใหม่นะครับใช้หน้างานจริงเป็นภาคปฏิบัติในการบังคับให้ตัวเองเรียนรู้ทางลัดช็อตคัทนะมันจริงๆมันไม่มีหรอกครับแต่ว่าคือมันทำให้เราเรียกว่าเหมือนเราทำเลเวล1แล้วเรากระโดดเข้าไปทำเลเวล4เลยเพราะฉะนั้นเลเวล2เลเวล3ถ้าเราทำเลเวล4ได้อะในบางอย่างมันสามารถทำได้แน่นอนเลเวล2เลเวล3นะครับเป็นการเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังแน่นอนครับอันนี้อาจจะท้าทายหน่อยเนอะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายใหม่แล้วก็ความเครียดเนี่ยมันจะเป็นพลังสำหรับคนที่มีไฟนะเป็นโอกาสในการเพิ่มทักษะด้วยหรือ upskilling นะครับ3นะครับเรื่องกฎที่3นะครับบริหารพลังงานไม่ใช่บริหารเวลา energy management แน่นอนครับทำงานเป็นช่วงสลับกับการพักนะครับก็คือใช้เทคนิคนะครับเขาบอกว่า Pomodoro นะครับทำ25นาทีพัก5นาทีหรือตารางที่เข้มข้นขึ้นเมื่อต้องการโฟกัสสูงสุดนะครับก็คือทำงานบริหารพลังงานคือเรื่องเวลาเนี่ยเราก็เอาไว้ด้วยแต่คือในขณะเดียวกันถ้าพลังงานเราไม่หมดเราก็ทำไปก่อนนะครับทำตารางที่เข้มข้นเมื่อต้องการการโฟกัสสูงสุดเนาะอ่ะถัดมาเติมพลังงานสมองนอนหลับให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะการใช้สมองเกินลิมิตมันใช้พลังงานสูงมากนะครับอ่ะสุดท้ายกำหนดจุดสิ้นสุดนะครับก็ตั้งเวลาตัดจบการทำงานในแต่ละวันอย่างชัดเจนให้ร่างกายได้ฟื้นฟูหรือ recover นั่นเองมาดูกฎข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับการประเมินผลหลังนะมันลิมิตแล้วนั่นคือ feedback loop นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราต้องบันทึกจุดที่มันติดขัดดูนะว่ามันแบบติดขัดยังไงดูว่าตอนที่งานเกินขีดจำกัดเนี่ยเราเริ่มแบบมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือช้าลงอะไรอย่างงี้ก็แหละนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่เขาบอกว่าให้เราวิเคราะห์หาคอขวดจุดบกพร่องนั่นแหละก็คือขาดเรื่องไหนอะเครื่องมือความรู้หรือการจัดการเวลาที่ไม่ดีอันนี้ทีนี้ได้ละจุดบกพร่องทีนี้ก็คือเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ย
มาปรับปรุงในรอบถัดไปก็คือจุดบกพร่องเหล่านั้นเนี่ยจะถูกแก้ไขเพื่อยกขีดจำกัดเบสลิมิตของตัวเองให้สูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะถามว่าแต่ละกฎมันจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นกฎที่เขาใช้กันในสากลเนาะ universalก็ใครๆสนใจกฎไหนก็ลองเอาไปใช้ดูอย่างผมว่ากด 10% ก็ดีนะครับคือลองเพิ่มปริมาณหรือความยากขึ้นทีละ 10% มันจะได้ไม่หนักเกินไปทีนี้คือแน่นอนครับบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วหรือบางคนมันไม่ใช่เรื่องคืองานนี่มันเป็นได้หลายอย่างนะบางคนทำงานเกี่ยวกับดนตรีศิลปะหรือกีฬาอะไรเงี้ยก็ลองรับงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ลองของานของถ้าเกิดทำเองก็เราก็เลือกได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกจ้างอันเราของงานเจ้านายอะไรเงี้ยนะผมว่าก็เวิร์กนะ 10% แต่แล้วแต่คนนะครับก็ลองเลือกกันได้ครับ4ออปชันเนาะสำหรับวันนี้ที่ได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้ที่ติดตามรับฟังกันมานะครับสำหรับผมนะครับรัชภาคแล้วก็รายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับขออนุญาตลาทุกคนไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: องความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได้
0: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิตติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุทธิกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลสาร ลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบาย Medical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hubโดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCV การลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026-2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วนายนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้ง2ฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3ต่อ2เซต25 23 22 25 23 25 25 22และ15ต่อ10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะกานเรศครูศักดิ์กยวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสถานทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติยกอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2,569 พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็กสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับเล่าเรื่องของโลกสถานการณ์ความเป็นไปในต่างประเทศครับกับวรรณชัยจิตที่วงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงค่ำๆชนี้ทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz ครับเรื่องของโลกวันนี้มาสำรวจ NATO แห่งตะวันออกกลางเป็นดีลที่เพิ่งจะเกิดขึ้นหมาดๆเลยนะครับเป็นดีลจะบอกว่าเป็นเมกะดีลนะไม่ใช่ดีลขนาดยักษ์ใหญ่หรือว่าศัพท์คำว่าเมกะที่แปลว่าใหญ่นะครับแต่ว่าเมกะที่ว่านี้คือสถานที่ในการแสวงบุญสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเมืองเมกะนะครับแท่งหินกาบะนะครับที่ทางมุสลิมเนี่ยจากทั่วโลกต้องเดินทางไปประกอบพิธีในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปสถานที่แห่งนี้เมืองเมกกะก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะครับและเมกกะครั้งนี้ก็คือข้อตกลงป้องกันร่วมเมกกะจอยดิเฟนซ์อะกรีเมนต์ก็คือนำโดยซาอุดิอาระเบียนั่นเองตุรกีปากีสถานซาอุดิอาระเบีย3ประเทศที่กำลังก่อร่างสร้างดีลนี้ขึ้นมากำลังวางรากฐานด้านความมั่นคงครั้งสำคัญที่จะมีร่วมกันบริหารกันเองภายในตะวันออกกลางนะครับดูแลกันเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นภูมิรัฐศาสตร์ในแบบฉบับของตะวันออกกลางนั่นจึงก่อให้เกิดผลสะเทือนสำคัญเหมือนกันหลังจากที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวพันกับกิจการในภูมิภาคแห่งนี้อย่างเป็นสำคัญเลยเนี่ยนะครับดีลนี้กำลังจะกระซิบดังๆไปยังมหาอำนาจทั้งหลายหรือเปล่านะครับบอกว่าตอนออกกลางพร้อมที่จะดูแลบริหารกิจการกันเองแล้วด้วยศักยภาพและขีดความสามารถที่มีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นดีลร่วมเมกกะครั้งนี้จึงประกาศตัวออกมาเหมือนกันว่าเป็นรูปแบบขององค์การนาโต้แห่งตะวันออกกลางก็ว่าได้ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเองในทางการทหารสำหรับประเทศที่เข้ามาร่วม3ประเทศนี้ซึ่งมีขีดความสามารถสูงเหลือเกินในทางทหารเนี่ยนะครับจึงเป็นมูฟที่น่าสนใจสำหรับที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการของเราในวันนี้คุณฟังครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานเขย่าระบบภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลางครั้งใหญ่ด้วยการลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมเมกะจอยต์ดิเฟนซ์อะกรีเมนต์ซึ่งเป็นหลักการที่มีการวางร่วมกันระหว่าง3ประเทศว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อสมาชิก1ประเทศจะถือเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมดฮาคานฟิดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีถึงกับเปรียบเทียบข้อตกลงดังกล่าวกับมาตรา5ของสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ที่กำหนดให้การโจมตีสมาชิก1ชาติถือเป็นการโจมตีพันธมิตรทั้งหมดสะท้อนว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงความร่วมมือด้านความมั่นคงทั่วไปแต่กำลังปูทางไปสู่การสร้างหลักประกันร่วมกันในระดับภูมิภาคยิ่งกว่านั้นครับประเทศสมาชิกประกาศว่าจะจัดตั้งกลไกประสานงานทางการเมืองและการทหารจัดการฝึกร่วมและร่วมกันในด้านต่างๆทั้งการรบทางบกทางทะเลทางอากาศสงครามไซเบอร์ระบบไร้คนขับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ครับขณะเดียวกันยังมีแผนจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรในซาอุดิอาระเบียเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนความร่วมมือและที่น่าจับตาก็คืออียิปต์ครับถูกกล่าวถึงว่าอาจจะเข้าร่วมในอนาคตด้วยการจับมือระหว่าง3ประเทศข้างต้นนั้นมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อพลวัตการเมืองของโลกในยุคปัจจุบันเนื่องจากเป็นการผสมผสานและเติมเต็มกันอย่างลงตัวจากการที่ซาอุดิอาระเบียนั้นมีทุนมหาศาลและทรัพยากรพลังงานจำนวนมากสามารถใช้ขับเคลื่อนการลงทุนด้านกลาโหมได้ตุรกีมีอะไรครับตุรกีมีฐานอุตสาหกรรมปากีสถานเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์รวมจุดแข็งของแต่ละประเทศทั้ง3นั้นก็จะเห็นได้ว่าพร้อมแบบชนิดที่ท้าชนใครก็ได้เลยการลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ระเบียบความมั่นคงในตะวันออกกลางกำลังสั่นคลอนอย่างหนักครับซึ่งก็ผันผวนอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วเริ่มตั้งแต่การยึดครองอิรักของสหรัฐที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในปี2003นะครับสงครามตัวแทนในตะวันออกกลางสงครามต่อต้านการก่อการร้ายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ตลอดจนการที่สหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานและมาปิดท้ายแบบซ้ำเติมกันด้วยสงครามอิหร่านนะครับที่นำไปสู่วิกฤตด้านความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ต่างๆของโลกนั่นเองนะครับจะเห็นว่านี่คือจุดเปราะบางจริงๆในพื้นที่เหล่านี้ที่ครั้งแล้วครั้งเล่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมีมหาอำนาจมีผู้ไกล่เกลี่ยจากภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับและดูเหมือนว่าตะวันออกกลางจะปกป้องตัวเองไม่ได้เลยหรือเปล่านะครับจึงเป็นที่มาของการลงนามในครั้งนี้ที่ต้องการจะผนวกเอาจุดแข็งของประเทศขนาดใหญ่ประเทศที่มีขีดความสามารถในตะวันออกกลางนะครับรัฐสมาชิกทั้ง3ประเทศยืนยันนะครับว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นการเฉพาะแต่กระนั้นครับเห็นได้ชัดว่าอิหร่านนั้นมีส่วนสำคัญในการทำให้ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการบรรลุเพราะภัยคุกคามความมั่นคงที่อิหร่านนั้นแสดงออกให้เห็นแล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นเริ่มหวาดหวั่นควรจะหาทางในการที่จะสร้างกรอบความร่วมมือได้แล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะถูกอิหร่านเข้าโจมตีแล้วก็แย่งชิงความเป็นผู้นำด้วยในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียนะครับซาอุดิอาระเบียและอิหร่านก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดตั้งแต่เส้นทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับมีการแย่งชิงความเป็นผู้นำในอ่าวเปอร์เซียมาโดยตลอดขณะที่ตุรกีและอิหร่านนั้นก็ร่วมมือกันบ้างในเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าก็แข่งขันกันเหมือนกันเพื่อรักษาอิทธิพลในอิรักในซีเรียในคอเคซัสและในเอเชียกลางครับส่วนปากีสถานก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนกับเตหะรานและมีพรมแดนร่วมกับอิหร่านเป็นระยะทางยาวครับความไม่มั่นคงที่มีต่อสหรัฐนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปากีสถานนะครับมองว่าน่าจะหาพื้นที่ที่มีความปลอดภัยได้แล้วนะครับเพราะว่าจะหวังพึ่งสหรัฐอเมริกาตลอดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทั้ง3ประเทศจึงต้องจับมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งเป็นผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับข้อตกลงป้องกันร่วมเมกะเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีมากขึ้นของโลกพหุภาคีและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศซีกโลกใต้ตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นสมาชิก NATO อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือความมั่นคงในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งนี้จึงทำให้ตุรกีอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2ระบบที่ทับซ้อนกันเลยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าตุรกีนั้นกำหนดให้ตัวเองเป็นรัฐอำนาจอิสระที่ตั้งอยู่ใจกลางของโลกหลายใบโลกที่นำโดยยุโรปอเมริกานะครับอย่างเนโต้ทะเลดำคอเคซัสตะวันออกกลางเอเชียกลางและเมดิเตอร์เรเนียนตุรกีก็สามารถเหยียบเรือได้หลายแคมในการที่เป็นสมาชิกกรอบความร่วมมืออันมากมายเช่นนี้ล่ะครับและเมื่อพิจารณานโยบายต่างประเทศของตุรกีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันตุรกีเนี่ยเป็นผู้จัดหาอาวุธโดรนให้กับยูเครนและยังเป็นสมาชิกเนโต้ด้วยแต่ก็มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ซื้ออาวุธจากรัสเซียแต่ก็ยังแข่งขันกับรัสเซียในบางกรณีครับผนวกกับการยังคงมีความสัมพันธ์กับอิสราเอลขณะเดียวกันก็ประณามนโยบายของอิสราเอลอย่างรุนแรงเป็นระยะพอพูดถึงความสัมพันธ์กับปากีสถานก็มีอิทธิพลมากขึ้นนะครับจากการที่เป็นตัวกลางนะครับในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งยังสามารถพูดคุยกับจีนไปพร้อมกันนะครับกับการหารือกับฝ่ายสหรัฐในเวลาเดียวกันก็เป็นแกนกลางทางทหารของโครงสร้างความมั่นคงใหม่ในตะวันออกกลางท่ามกลางขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ที่มีอยู่แล้วอย่างพร้อมพรักนะครับจะเห็นว่าปากีสถานนั้นก็เป็นตัวกลางในหลายๆเรื่องส่วนตุรกีก็ดูเหมือนจะเป็นสนลู่ลมนะครับที่มีขนาดของอิทธิพลอำนาจค่อนข้างระดับสูงเลยคือเป็นประเทศมหาอำนาจระดับกลางไปแล้วนะครับไม่ใช่สนลู่ลมแบบไทยนะที่ยังคงมีขนาดเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสนลู่ลมแบบตุรกีเนี่ยจึงมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายระดับหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นนโยบายเหล่านี้จึงน่าที่จะเรียนรู้ถอดบทเรียนกันบ้างนะครับว่าตุรกีเนี่ยนะครับกับรูปแบบของการมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ขัดแย้งแข่งขันกันในตัวกับมหาอำนาจกับผู้เล่นทั้งหลายจำนวนมากเนี่ยนะครับบาลานซ์อยู่ตรงไหนแล้วตุรกีทำได้ดีด้วยนะทีนี้ยังมีอียิปต์ด้วยที่จะเป็นตัวแปรที่เตรียมการจะเข้าร่วมนะตามที่ตุรกีได้กล่าวมาก็คือจะทำให้กรอบความร่วมมือนี้มีอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์มหาศาลจริงๆเพราะอียิปต์เนี่ยมีประชากรมากที่สุดในโลกอาหรับมีกองทัพขนาดใหญ่และควบคุมคลองสุเอซด้วยการขยายอิทธิพลของกลุ่มตั้งแต่เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกผ่านทะเลแดงและคาบสมุทรอาหรับและยาวไปจนถึงอนุทวีปอินเดียด้วยซ้ำนะครับหากอียิปต์เข้าร่วมกรอบความร่วมมือตรงนี้ก็จะเห็นว่ามหาอำนาจของโลกอาหรับทั้ง4เนี่ยนะครับ ก็จะได้ใช้จุดแข็งและศักยภาพที่โดดเด่นที่สุดของตัวเองในการเข้าร่วมประสานมือแล้วก็สร้างขีดความสามารถร่วมกันในครั้งนี้และจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งสามารถทำให้แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถรับมือกับความผันผวนของระเบียบโลกที่คาดเดาไม่ได้กันได้นะครับนั่นก็เป็นมูฟล่าสุดของโลกตะวันออกกลางที่เขากำลังขยับกันขึ้นมาแล้วครับส่วนไทยเราเองจะเป็นสดลู่ลมได้ดีเพียงใดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมเองมีโอกาสร่วมงานสัมมนาจากคณะรัฐศาสตร์นะครับสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้ระดมเอานักคิดนักวิชาการมาคุยกันว่านโยบายไผ่ลู่ลมของไทยวันนี้มีแนวโน้มจะเป็นไผ่ที่ล้มไม่เป็นท่าหรือเปล่านะครับในยุคที่นโยบายเหล่านี้ใช้การไม่น่าจะได้แล้วนะในบริบทของโลกที่แข่งขันกันระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจไบโพลาร์ซิสเต็มแบบนี้นโยบายไผ่ลู่ลมหรือว่าลู่ไปตามมหาอำนาจลู่ไปตามกระแสไม่เข้าใครออกใครที่ใช้ได้ดีมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนั้นในวันนี้ยัง relevant หรือไม่นะครับนั่นเป็นประเด็นที่เดี๋ยวผมจะพูดคุยต่อไปนะครับส่วนนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับใน Well in Perspective กับเรื่องราวของกรอบความร่วมมือมหาอำนาจในตะวันออกกลางนะครับเมกะนะครับเมกะดีลนะครับไม่ใช่ดีลใหญ่นะครับแต่เป็นดีลที่นำโดยประเทศที่เป็นเจ้าของเมืองเมกะอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับดีลร่วมเมกะนาโต้แห่งตะวันออกกลางมูฟสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้โลกตะวันออกกลางนั้นประกาศอิสรภาพและเป็นตัวของตัวเองไม่ขึ้นต่อมหาอำนาจสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งและบริหารความมั่นคงและเสถียรภาพภายในภูมิภาคได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: จัดให้แบบไม่กักกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเสิร์ฟแอปพลิเคชัน FTA Choice อัดแน่นทั้งข้อมูลข่าวสารบริการสืบค้นอัตราภาษีภายใต้ FTA เช็คกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอัปเดตสถานะการเจรจา FTA ข้อมูลสินค้าที่ได้ประโยชน์ภายใต้ FTA ง่ายสะดวกและรวดเร็วดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store และ Play Store ครบจบที่เดียวต้อง FTA Choice เท่านั้น
2: คุณฟังรับปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนั้นสะเทือนในเชิงจิตวิทยามาถึงช่องแคบมะละกาว่าวิกฤตการปิดน่านน้ำและก็ความขัดแย้งจนก่อให้เกิดสงครามต้องต่อสู้กันจนเกิดความสูญเสียมากมายนั้นเนี่ยช่องแคบมะละกาจะถอดบทเรียนนี้ได้อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ในอาเซียนแต่วันนี้ครับยังพอเบาใจได้อยู่หลายฝ่ายออกมาบอกว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกในบริเวณช่องแคบมะละกานั้นมีการบริหารจัดการที่เป็นไปในแบบร่วมกันและความสำคัญนั้นมีมากเกินกว่าที่มหาอำนาจจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์มีดีมีร้ายอยู่ในพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับเพราะช่องแคบมะละกาในทางกายภาพแล้วมีขนาดยาวกว่าฮอร์มุสราว5เท่าขณะที่ส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยแคบกว่าฮอร์มุสถึง10เท่าเลยทีเดียวและความสำคัญของช่องแคบแห่งนี้ไม่ใช่มีแค่ลักษณะของคอขวดที่ว่ามาเท่านั้นแต่คือเส้นทางผ่านของสินค้าที่ปริมาณการค้าขายเข้มข้นจริงๆก็คือซื้อขายกันทั่วโลกมากกว่า1ใน4รวมถึงการซื้อขายน้ำมันที่ต้องเดินทางจากตะวันออกกลางมาสู่ลูกค้าสำคัญในเอเชีย ในทางกลับกันครับสินค้าจากจีนก็พึ่งพาเส้นทางเดินเรือสายนี้อย่างมากด้วยเช่นกันเพราะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้ากับทะเลจีนใต้มหาสมุทรอินเดียนะครับขออภัยครับแต่ในเวลาเดียวกันครับมะละกาก็เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงพลังงานให้กับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์นี่คือความสมดุลที่จะต้องรักษากันให้ดีนะครับเพราะว่ามีมหาอำนาจสองขาที่มีอิทธิพลสำคัญและมองเห็นว่าช่องแคบนี้มีความสำคัญเพียงใดต่อตัวเองด้วยในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นการควบคุมช่องแคบนี้จึงเป็นความจำเป็นชนิดคอขาดบาดตายสำหรับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกามาดูที่อเมริกาก่อนครับกองกำลังทางเรือของสหรัฐนั้นปรากฏอยู่อย่างหนาแน่นมั่นคงในภูมิภาคมานานแล้วนะครับกองเรือที่7เนี่ยเป็นกองกำลังสำคัญที่แสดงบทบาทมาแล้วในหลายสงครามรวมทั้งย้อนไปในสมัยสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามด้วยก็คือยืน1โดดเด่นมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมานมนานหลายทศวรรษอีกฝากหนึ่งจีนนั้นก็พัฒนากองเรือที่น่าจับตามากๆมีการปรับปรุงกองเรือที่ทันสมัยอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตาและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในเวลานี้แล้วนะครับตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับแค่เอื้อมมือก็ถึงช่องแคบมะละกาแล้วดังนั้นคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าในวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะครับสภาพวิกฤตอย่างที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซสามารถเกิดขึ้นที่นี่ได้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญครับอดีตนายเรือเกษียณอายุชาวออสเตรเลียชอนแอนดรูบอกถึงสถานการณ์ในอนาคตไว้

ของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนั่นเองนะครับและหากในสถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับเป็นการบีบบังคับไปในตัวให้เรือสินค้าใดๆก็ตามต้องใช้เวลาเดินทางอ้อมไปเป็นเวลาหลายวันเพื่อไปใช้ช่องแคบทางด้านใต้ลงไปที่เรียกว่าช่องแคบลอมบ็อกในเขตชวาของอินโดนีเซียอยู่ใกล้กับจาการ์ตานะครับเมืองหลวงของอินโดนีเซียและไม่ต้องแล่นอ้อมอินโดนีเซียไปทั้งหมดซึ่งเป็นทางที่เป็นไปได้เพียงทางเดียวครับที่จะอ้อมผ่านอุปสรรคใหญ่อย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคและความต่างสำคัญอีกประการหนึ่งระหว่างช่องแคบฮอร์มุซกับช่องแคบมะลักกาก็คือว่าช่องแคบมะลักกาเนี่ยยังมีเส้นทางเดินเรืออ้อมหลายๆทางนะครับให้เลือกขณะที่ฮอร์มุซแทบไม่มีให้เห็นเลยจีนเองตระหนักในเรื่องนี้มาตลอดนะครับและพยายามจะหาหนทางแก้ไขมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีหูจินเทานู่นแล้วที่พยายามจะลดการพึ่งพาน้ำมันที่ต้องอาศัยเส้นทางผ่านช่องแคบมะลักกานี้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับเมียนมาเพื่อจะหาเกตเวย์แห่งใหม่โดยที่ไม่ต้องผ่านมะลักกาเป็นไปได้หรือไม่จะมีไปปลายมีช่องทางที่จะลำเลียงสินค้าโดยเฉพาะลำเลียงพลังงานเนี่ยผ่านมายังส่วนนี้มีการพัฒนา Belt and Road Initiative โครงสร้างพื้นฐานช่วยก่อสร้างโครงสร้างสำคัญให้แก่ประเทศตามรายทางก่อนจะไปถึงปลายทางซึ่งเป็นประเทศค้าน้ำมันที่เป็นพันธมิตรของจีนนั่นเองเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับภูบาย่ายูทีซาเดวารัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียถึงกับเสนอให้เรียกเก็บเงินค่าเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้คล้ายคลองปานามานั่นแหละครับแต่กลับถูกรัฐบาลตีตกไปในไม่ช้าเป็นเรื่องที่เกินเลยไปหน่อยในสิงคโปร์ครับวิเวียนพลากฤษณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจะไม่มีทางเรียกเก็บเงินเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าพวกเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศข้อเท็จจริงประการหนึ่งนะครับที่ทำให้ช่องแคบมะลักกาแตกต่างจากฮอร์มุซก็คือฮอร์มุซเนี่ยไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการจากชาติโดยรอบเท่าไหร่ปล่อยไปตามยถาแต่ช่องแคบมะลักกานั้นมีชุดความตกลงระหว่าง stakeholders ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและก็ไทยในทุกๆมิตินะครับตั้งแต่การประสานงานกันลาดตระเวนทางทะเลการตรวจการทางอากาศนะครับไปจนถึงการแบ่งปันข่าวกรองและความร่วมมือในการให้ความคุ้มครองต่อระบบนิเวศการเดินเรือนี่คือความร่วมมือที่เข้มข้นมากๆของประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่บริเวณโดยรอบช่องแคบมะลักกาต้องขอบคุณจริงๆที่กรอบอาเซียนเนี่ยนะครับได้กำหนดท่าทีและทิศทางเหล่านี้เอาไว้และทำให้ผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นสิ่งที่มันเป็นร่วมกันเนี่ยนะครับได้รับการดูแลร่วมกันไปด้วยในตัวนะครับนักวิชาการอย่างบาโบราวาโลโควานักวิจัยประจำศูนย์เพื่อเอเชียศึกษาและโลกาภิวัตน์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เองเนี่ยมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ประสานงานของกลุ่มบริหารจัดการดังกล่าวนี้นะครับโดยบอกว่าสิงคโปร์พยายามจะดำเนินการเพื่อให้เพื่อนบ้านในภูมิภาคได้เข้าใจว่าบทเรียนสำคัญจากกรณีฮอร์มุซก็คือการแสดงให้เห็นว่าเราควรดำเนินความพยายามเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อทำรงรักษาให้ช่องแคบมะลักกาเป็นเส้นทางเปิดต่อไปได้คาดเดาได้ง่ายและปลอดภัยจากการตกเป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้าในเกมภูมิรัฐศาสตร์ใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือว่ายิ่งเห็นผลอันเลวร้ายของสถานการณ์วิกฤตฮอร์มุซมากเท่าไหร่สมาชิกอาเซียนก็ยิ่งควรตื่นตัวในการที่จะพัฒนากรอบความสัมพันธ์อันดีและใช้ความพยายามให้มากยิ่งขึ้นในการเมคชัวร์นะครับว่าช่องแคบมะลักกาจะไม่ตกอยู่ในชะตากรรมเช่นนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ยังย้ำนะครับว่าทุกฝ่ายในอาเซียนนั้นเคารพทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาและหากมีความจำเป็นจะต้องกระทำการใดๆก็ตามซึ่งเป็นกิจการภายในภูมิภาคก็จะบอกไปโดยตรงเลยแหละครับว่าเราจำเป็นจะต้องทำเช่นนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติอย่างเช่นสิทธิ์ในการเดินทางผ่านเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ได้รับประกันสำหรับทุกๆชาติจะไม่มีการกีดกันใดๆนะครับเลือกปฏิบัติให้แก่ชาติคนนู้นชาติคนนี้จะไม่เข้าร่วมความพยายามใดๆเพื่อปิดหรือเพื่อออกคำสั่งห้ามหรือแม้แต่การเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางในแถบบ้านของเราในแถวนี้นะครับมาเลเซียก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับเป็นที่น่าชื่นชมมากมามูดฮัสซันรัฐมนตรีต่างประเทศย้ำนะครับว่าทุกประเทศในย่านนี้มีความเข้าใจที่แนบแน่นประการหนึ่ง

นั่นก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับช่องแคบมะละกาโดยที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดไม่รู้เรื่องเป็นอันขาดนี่คือพันธสัญญาของสมาชิกอาเซียนที่วันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งเส้นนะครับในการผูกมัดความสัมพันธ์และอนาคตที่ยังคงแน่นอนมีเสถียรภาพอยู่ของสมาชิกอาเซียนทั้งหลายต่อไปแม้วิกฤตจะเกิดขึ้นอาจจะส่งผลสะเทือนในเชิงจิตวิทยาอาจจะสร้างความน่ากังวลขึ้นบ้างนะครับและก็ภูมิรัฐศาสตร์เองก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เอื้ออำนวยให้เกมนี้มันบริหารง่ายๆเท่าไหร่แต่ด้วยการที่มีพันธกรณีร่วมกันของสมาชิกอาเซียนของเราในหลายประเทศที่ดูแลสินทรัพย์และสินค้าที่เป็นของที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนี่ยนะครับนั่นก็จะทำให้เสถียรภาพเกิดขึ้นได้โดยที่เราสามารถยึดโยงว่านี่คือกรอบที่ทุกคนภาคภูมิใจนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน World in Perspective วันนี้ชายจิตทุกวงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดแอร์ระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานนาวาด้วยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัด และบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้งสองบริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปกับสิ่งนี้ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโบเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์ผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้าง

0: เล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะรีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
6: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ก องทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดนั่นแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะไม่เชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวร์ชัวร์ก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวร์ตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pin pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือ

0: เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทัสครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันเนี้ยมันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือที่เรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะรีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีกำชับเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยได้ประสานสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
8: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: ราได้เงินฟรีด้วย
1: ได้ไอเทมในเกมด้วยนะ
0: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

0: ือถ้าเราไปบริจาคเลือดมันจะดูเท่และถือเป็นการทำบุญด้วยไหม
1: ถือเป็นบุญใหญ่เลยล่ะคิดดูนะคนเราสละได้แม้แต่เลือดของตัวเองเพื่อ นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย
0: แบบนี้จะรอช้าทำไมรีบไปบริจาคกันเร็ว
1: ช้าก่อนคือร่างกายต้องพร้อมนอนหลับให้เพียงพอก่อนไหมล่ะ
0: ได้เลยงั้นเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะ
2: บริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัย
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่า

0: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของโคตมุขปรามที่ในเบื้องต้นมีความเข้าใจว่าไม่รู้จะบวชไปทำไมการบวชมันจะมีผลมีอานิสงส์อะไรไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีอานิสงส์ไม่น่าจะมีความดีความงามอะไรจะประพฤติพรหมจรรย์ไปก็เท่านั้นแหละได้มาเจอกันกับท่านพระอุเทนะได้ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิโดยแบ่งถึงบุคคล4ประเภทไล่เรียงกันไปในแต่ละประเภทให้โคตมุขปรามเกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิมาอยู่ในทางตรงได้เพราะว่ามีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้คอยบอกคอยสอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะปรับจิตใจของบุคคลให้มาในทางตรงได้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจในบุคคล4ประเภทว่าสามารถหาได้ในกลุ่มคนประเภทไหนมากกว่าถัดมาพระสูตรที่เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตอนแรกมีความไม่ศรัทธาไม่สนใจนั่นคือเรื่องของมานพที่ชื่อว่าโชติปาละมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นจากที่คดที่ไม่ตรงให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มาเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้เป็นพระสูตรที่ประกอบเรื่องราวในลักษณะเดียวกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะโคตมุขะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่412มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอุเทนะอยู่ณเคมิยะอัมพวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้เข้าไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแลโคตมุขปรามเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังเคมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขปรามจึงเข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะเมื่อโคตมุขปรามกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะ จึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แม้โกตัมบุกพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโกตัมบุกพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโกตัมบุกพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนะอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่แล้วแบบนั้นแลโคตมุกพราหมณ์เลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนะภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อทำอย่างนั้นเราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจักคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านข้าพเจ้าก็จะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันเถิดตอนบุรุษสี่ประเภทท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ4เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ก็ในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวตอบว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพเจ้าชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐ สวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามก็เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นท่านอุเทนเพราะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนั้นฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ตอนบริษัทสองจำพวกท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บริษัทมีสองจำพวกสองจำพวกอย่างไรคือบริษัทบางพวกในโลกนี้มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีจึงแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินและสองไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีกุณฑลแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินหรือในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโคตมุขปรามจึงได้กล่าวว่าท่านอุเทนะบุคคลใดไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์ก็เมื่อกี้นี้เองเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านอุเทนะ วาจาที่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้และขอท่านอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้หนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนะกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารคือในรายละเอียดขอโอกาสเถิดท่านขอท่านอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิสดารด้วยเถิดพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโคตมุขพรามรับคำนั้นแล้วท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าตอนติตติยวัตรพรามก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายคือเป็นอเจละกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำหรือรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบถึงสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือถึง7วันบ้างถือการบริโภคอาหาร15วันต่อ1มื้ออยู่ด้วยประการฉะนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือมีเล็บผ้ากากรองเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมคนผ้ากำพลขนสัตว์และนุ่งห่มผ้าปีกนกเขาเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการฉะนี้พรามบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนพรามก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปลงผมและหนวดทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาหลังด้วยเขามรึกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโกมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าม้าประมาณเท่านี้เท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาญาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปพลางทำงานไปพลางพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระบดีหรือบุตรกระบดี หรือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดเงางามดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาก็ทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็เมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสายชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นของชาวบ้าน 4. ละเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6เธอละเว้นการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7เธอละเว้นการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้อที่8เดเว้นจากการปรากพืชกรรมและพูดกรรมฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นการจากการฟ้อนรำคำร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นการจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเรื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นการจากที่นอนสูงใหญ่การรับทองและเงินรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นบาระแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในตอนการสำรวมอินทรีย์ก็ภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักษุอินทรีย์ซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักษุอินทรีย์เมื่อได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมเพื่ออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกรู้สึกตัวในการครองสังคติบาลจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรขันธ์และอริยสติสัมปชัญญานี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางตอนนั้นครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนี้ใช้ปราศจากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทธัจจกุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องถอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ดังนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และฉะนั้นพระปีติจางกลายไป มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนั้นเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ตอนวิชชาสามก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1,000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนคือตายกำลังเกิดคืออุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบและเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันตอนการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขพราหมณ์ได้กล่าวขึ้นกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวขึ้นว่าพราหมณ์ท่านอย่าถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระอุเทนบัดนี้พระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพราหมณ์ก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วท่านอุเทนะถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์หรือถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30 40 50หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์ก็แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนะพราหมณ์ก็พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไรเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านพระอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพราหมณ์ก็การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมภาพทั้งหลายก็ท่านอุเทนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนพราหมณ์ก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่ากุฎิบุญที่ท่านอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้นนั้นแลโคตมุขพราหมณ์ก็ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตร ด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆโรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขีดังนี้แหละโคตมุขสูตรจบพระสูตรว่าด้วยนายช่างหม้อชื่อคติการะคติการะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่282อนนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้อนนท์ในเวคลิงคนิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อคติการะกระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีก็เมื่อช่างหม้อกติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวอีกอย่างนี้ว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุลสำหรับถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพจึงได้รับคำแล้วทั้งช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพจึงได้นำจุลถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะจึงได้เรียกโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะ ผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาเถิดโชติปาลัพเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาลามานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติกรัตเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อคติกรัตจึงได้จับชายพกของโชติปาลามานพแล้วกล่าวว่าโชติปาลาเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาลาเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาลมานพให้ช่างหม้อคติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาลมานพให้ช่างหม้อคติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาลมานพ

ผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติกระว่าคติกระเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่พูดชักชวนจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองโชติปาลาเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีกติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดพวกเราจะไปด้วยกันอานนท์กระนั้นช่างหม้อชื่อกติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรช่างหม้อคติการะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ส่งชี้แจงให้ช่างหม้อกติการะและโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาละมานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาละมานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ภาษิตของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วกระทำประทักษิณจากไปอานนท์ครั้นนั้นโชติปาละมานพได้ถามช่างหม้อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมะนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่โชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าฉันต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาละมานพจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อกติการะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพก็ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องของโคตมุขปรามที่ได้ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของตนโดยมีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรชี้แจงให้เห็นถึงบุคคล4ประเภทใน2กลุ่มเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้

0: มีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรชี้แจงให้เห็นถึงบุคคล4ประเภทใน2กลุ่มเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้ท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอด
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: โลกหลอกให้รักหรือ
1: สตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอนที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารอนที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณ10%กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ80%ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AIควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
3: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีด
1: ทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
3: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้นะคะไล่เรียงกันไปไทยรัฐค่ะวันนี้พาดหัวข่าวภูมิใจไทยประท้วงวุ่นไอซ์แซะผวาโยงวัวสวโชว์ภาพบิ๊กข้าราชการโรซบสีน้ำเงิน40ฝ่ายค้านรุมยำสับเละงบมหาดไทยเสาไฟเสื้อเกราะราคาแพงเวอร์ค่ะหน้าหนึ่งสุพิมเดลินิวพาดหัวข่าวหยุดเรียน3เดือนย้ายอุเทนยศชนันลุยเดินหน้ายุติพิพาทปทุมวันงัด4มาตรการชูแลนด์มาร์คใหม่ใช้ที่ดินเก่าสร้างศูนย์นวัตกรรมหน้าหนึ่งสุพิมนะคะในข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวเชนยุติศึก2สถาบันให้ปิด3เดือนย้ายอุเทนปทุมวันพ้นพื้นที่พิพาทในกทมพร้อมจัดหาที่เรียนใหม่เร่งทำแผนเปลี่ยนผ่านประสานรุ่นพี่ศิษย์เก่าป้องกันลดเผชิญหน้าค่ะหน้าหนึ่งสพิมมติชนพาดหัวข่าวฝ่ายค้านบี้หันซ้ำซ้อนผิดปกติอื้อถลกงบมหาดไทยเดือดพักประชาชนซัดซื้อเสื้อเกราะแพงกรรมธิการแจงสเปคดีสมราคารัฐบาลข้องใจกดดันกกต.คดีหัวพิพัฒน์ปัดตอบดิวสีเขียวค่ะหน้าหนึ่งสพิมแนวหน้าพาดหัวข่าวสับเละงบมหาไทยถล่มทิ้งทวนจัดซื้อแพงเวอร์10เท่าเสาไฟเก้าอี้เสื้อเกราะแฉเปิดช่องล็อกสเปครัฐบาลด่านหน้าอัดเท้งปลุกม็อบกดดันกกต.ในหน้าหนึ่งสพิมไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวยื้องบแลกดีลกกต.รัฐบาลท้าพรรคประชาชนโชว์หลักฐานสภาวุ่น DSI รับใช้น้ำเงินค่ะหน้าหนึ่งสพิมนะคะในกรุงเทพธุรกิจสูตรเสี้ยมแดงแตกน้ำเงินส้มเดินเกมในนอกสภาหวังปูทางพรรคร่วมถอนตัวค่ะแล้วก็มาในหน้าหนึ่งสพิมเศรษฐกิจนะคะกรุงเทพธุรกิจค่ะวันนี้ข่าวเศรษฐกิจที่พาดหัวเอาไว้ก็คือปฏิเสธสินเชื่อ SME 90% ผู้ว่าธปท.ห่วงกลุ่มมีประวัติหนี้เสียรายใหม่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนึ่งสพิมแต่ละฉบับเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ภาพข่าวค่ะที่ปรากฏลงตีพิมพ์กันอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมทุกฉบับนะคะก็เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอจูเลียตโดยคณะบอชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาตินะคะของสาธารณรัฐเบลารุสค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีโปรดเกล้าแต่งตั้งนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยค่ะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยปีพุทธศักราช2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะคะมากันกับประเด็นในด้านการเมืองแล้วค่ะก็เป็นข่าวเป็นคราวกันออกมากับการประชุมสภาเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่3ละในการพิจารณานะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในวาระที่2แล้วก็3ปรากฏว่าเนี่ยนะคะตอนช่วงดึกๆแล้วค่ะประมาณ5ทุ่มกว่าเนี่ยโอ้สภาวิทย์จะล่มแล้วค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านนั้นขอนับองค์ประชุมกลางดึกละค่ะโดยในช่วงประมาณสัก5ทุ่มเนี่ยนะคะทางคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ลุกขึ้นหารือนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยประธานสภาได้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าวันนี้นะคะวันที่10กันยายนเนี่ยจะมีการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70กันต่อซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ขัดข้องแต่เห็นว่าหากวันที่10กันยายนเนี่ยอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เสร็จ ในวันที่11กันยายนมีความประสงค์ค่ะที่จะพิจารณา2วาระสำคัญก็คือยติปัญหาชายแดนใต้แล้วก็รายงานของกกต.ซึ่งทางคุณโสพลสารามเองยินดีจะนัดประชุมในวันที่11กันยายนหรือไม่ก็หวังว่าบรรดาสมาชิกเนี่ยนะคะจะยังคงสะดวกเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้ทางนี้ค่ะฝ่ายค้านได้มีการหารือและเห็นตรงกันนะคะว่าพร้อมที่จะให้มีการนัดประชุมในวันที่11กันยายนเพื่อพูดคุยกันใน2เรื่องดังกล่าวนี้ด้านของรองประธานสภาผู้แทนนะคะคนที่2คุณเลิศศักดิ์ล่ะค่ะซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะก็บอกว่าคุณโสพลยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยแต่ท่านยินดีที่จะดำเนินการหากวิปทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันวันนี้ท่านต้องคุยกันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ขอให้วิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปรัฐบาลไปคุยกันแต่ตนเนี่ยขอดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากร่างงบประมาณนั้นมีความสำคัญในเวลานี้ค่ะก็บรรยากาศช่วงดึกเนี่ยนะคะก็เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยระหว่างการพิจารณามาตรา24ของกระทรวงศึกษาธิการคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะคะรองประธานสภาคนที่1ได้ลงไปพูดคุยกับส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลคุณธนยศทิมสุวรรณวิปรัฐบาลในขณะที่ส.ส.พรรคประชาชนเองก็มีการจับกลุ่มพูดคุยกันนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะแล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะจนกระทั่งประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งนะคะก็มีรายงานว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะคะนำโดยพรรคภูมิใจไทยได้มีการหารือแล้วก็นัดหมายส.ส.นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพิจารณาถึงมาตรา32ที่ว่าโดยงบประมาณหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการซึ่งก็เป็นที่จับตานะคะว่าจะมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยซึ่งแหล่งข่าวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็ระบุข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยมีความตั้งใจจะอภิปรายลากยาวนะคะให้มาตรา32เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จภายในเมื่อคืนนี้แม้ว่าจะล่วงเลยไปจนถึง3-5ก็ตามเพื่อให้ช่วงเวลานั้นนะคะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงคดีหัวสวไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นที่สนใจของประชาชนเพราะว่าถ้าหากอภิปรายในช่วงเช้าเนี่ยนะคะของวันนี้คาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจติดตามการอภิปรายมากกว่าก็สอดคล้องกันกับบรรยากาศนะคะที่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณมลิกาเนี่ยนะคะรองประธานสภาคนที่1ได้ลงจากบันลังมาพูดคุยหารือกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยบริเวณที่นั่งด้านล่างนะคะในช่วงประมาณ5 ทุ่มครึ่งและยังไงก็ตามนะคะแม้ว่าประธานในที่ประชุมเนี่ยจะขอให้ทางวิปทั้ง2ฝ่ายไปหารือกันว่าจะมีกำหนดวาระนะคะในวันที่10วันที่11กันยายนยังไงซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะมีการหารือกันด้วยวาจากันเอาไว้แล้วนะคะว่าจะพิจารณาร่างพรบงบประมาณให้แล้วเสร็จค่ะภายในวันนี้วันที่10กันยายนแล้วก็นัดประชุมสภาในวันที่11กันยายนเพื่อพิจารณายติด่วนสถานการณ์ชายแดนใต้ตามด้วยวาระรับทราบนะคะรายงานการปฏิบัติงานในปี67ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและปรากฏว่าตอนช่วงประมาณ5:45ค่ะคุณนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจค่ะส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนก็ได้แก้สถานการณ์นะคะด้วยการขอให้นับองค์ประชุมระหว่างการพิจารณาในมาตรา25คืองบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ทำให้ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลบางคนขอให้รอสมาชิกเดินทางกลับเข้ามาเป็นองค์ประชุมซะก่อนในขณะที่ทางคุณปกรณ์วุฒินะคะอุดมพิพัฒน์สกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าฝ่ายค้านนั้นพร้อมที่จะถอนยติให้นับองค์ประชุมหากวันนี้มีความชัดเจนว่าจะพิจารณาร่างพรบงบประมาณให้จบในวันที่10กันยายนภายในเวลาเท่าไหร่เพราะตนเห็นใจเจ้าหน้าที่และอีกทั้งฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในการถอนชื่อผู้อภิปรายออกแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการยังไงก็ระหว่างที่คุณปกรณ์วุฒิเนี่ยราคากำลังหารือก็มีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะคะส่งเสียงแทรกเป็นระยะทำให้คุณปกรณ์วุฒิเนี่ยปรามว่าขอให้มีมารยาทหน่อยและต่อมานะคะทางคุณประยุทธ์สิริพานิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็หารือนะคะว่าเราเหนื่อยล้ามาหลายวันแล้วแต่เราก็เห็นตรงกันใช่หรือเปล่าว่าคืนนี้หลังเที่ยงคืนไปแล้วประธานจะพักการประชุมและนัดประชุมต่อซึ่งเคยปฏิบัติกันมาช้านานสมัยก่อนในประชุม7 วัน 7 คืนก็เคยมาแล้วก็เห็นว่าสมาชิกควรจะหาทางออกร่วมกันจนกระทั่งประมาณ5:55เนี่ยนะคะคุณเลิศศักดิ์ค่ะก็ปิดการแสดงตนแล้วก็พบว่ามีองค์ประชุมทั้งหมดเนี่ย284 คนก็ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะก็เลยทำให้การประชุมนั้นดำเนินต่อไปได้นะคะและทางคุณเลิศศักดิ์ค่ะก็กำชับให้สมาชิกเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันยังไงก็ตามในประเด็นเนี่ยนะคะที่ทางประธานสภาคือคุณโสพลสารามนั้นเนี่ยนะคะได้ออกมาประกาศเอาไว้เนี่ยนะคะก็เป็นประกาศ หลังจากที่ประชุมเนี่ยลงมติเสร็จในมาตรา23เนี่ยนะคะในส่วนงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคือคุณโสภณได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาค่ะเพื่อยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามวาระปกติในวันนี้ที่ได้เคยนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าโดยจะมีวาระสำคัญก็คือยติเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็วาระรับทราบรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาการอภิปรายพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70เนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จนะคะตามกำหนดก็เลยจำเป็นต้องนัดประชุมสภาเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณต่อในวันนี้นั่นเองและประเด็นนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ทางด้านของคุณพริษฐ์วัชรสิทธิ์เนี่ยก็ลุกขึ้นคัดค้านแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกวาระการประชุมปกติแบบกระทันหันแบบนี้ก็เสนอทางเลือกนะคะต่อประธานในที่ประชุมค่ะว่าควรจะกำหนดให้การประชุมเนี่ยในวันที่10วันนี้ยังคงดำเนินตามระเบียบวาระปกติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายแล้วก็เรื่องที่ค้างอยู่แล้วถึงค่อยยกยอดนะคะการพิจารณาร่างพรบงบประมาณเนี่ยไปอภิปรายต่อในวันศุกร์กันแทนในขณะที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายสนับสนุนค่ะในข้อเสนอของคุณพริษฐ์โดยเห็นพ้องว่าควรจะให้ความสำคัญกับวาระปกติของสภาในวันที่10กันยายนแล้วค่อยนัดประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพรบ งบประมาณปี70ต่อในวันที่11กันยาแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณโสภณเองก็ยังคงยืนยันตามแนวทางเดิมแล้วค่ะโดยไม่อนุมัติข้อเสนอของฝ่ายค้านและก็ระบุว่าการพิจารณาร่างพรบ งบประมาณปี70เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อประเทศมากกว่าก็ต้องให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ใช้เวลาสภาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรกคุณอภิสิทธิ์ก็ลุกขึ้นนะคะกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะยืนยันกันว่าเรื่องภาคใต้สำคัญและยืนยันกันว่าไม่มีความพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับรายงานกกต.ก็ขอให้ประธานเนี่ยได้นัดประชุมโดยเอาวาระของวันที่10กันยาไปบรรจุในการพิจารณาวันศุกร์ที่11กันยาก็ทำให้คุณโสภณชี้แจงนะคะว่าตนยินดีมากถ้างบประมาณพิจารณาเสร็จเรื่องนี้อยู่ที่สมาชิกปรึกษาหารือเพื่อปฏิบัติและประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าสมาชิกพร้อมก็ย้ำนะคะว่าให้ดำเนินการตามที่ได้ออกหนังสือไปแล้วค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติและประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าสมาชิกพร้อมก็ย้ำนะคะว่าให้ดำเนินการตามที่ได้ออกหนังสือไปแล้วค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติและประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าสมาชิกพร้อมก็ย้ำนะคะว่าให้ดำเนินการตามที่ได้ออกหนังสือไปแล้วค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์เหตุการณ์ที่สมาชิกเนี่ยนะคะลงชื่ออภิปรายค่อนข้างมากค่ะก็เลยขอใช้พื้นที่เนี่ยชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยย้อนกลับมาที่รัฐบาลว่ารัฐบาลจะตั้งใจยื้อเวลาหรือเปล่าซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะคุณกรวีบอกไม่ใช่เลยในการอภิปรายรอบนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยตลอด2วันที่ผ่านมาในฝ่ายค้านใช้เวลารวมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า20ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ12ชั่วโมงโดยจะเห็นว่าฝ่ายค้านนั้นใช้เวลามากกว่ารัฐบาลเยอะมากก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็เข้าใจและเห็นใจฝ่ายค้านเพราะจะใช้เวทีนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีประเด็นในพื้นที่เนี่ยนะคะมาเนี่ยก็ต้องการที่จะพิปรายแสดงความเห็นแทนชาวบ้านเหมือนกันนะคะในพื้นที่ของเขาในการพิจารณางบประมาณเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารเวลาไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าต้องช่วยกันในการบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตัวเลขที่ออกมาชัดเจนว่าทางรัฐบาลเนี่ยให้เวลาฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นคนที่ยืดเยื้อทำให้การอภิปรายล่าช้าก็ต้องถามกลับว่าจะไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอภิปรายเลยเหรอซึ่งตนก็คิดว่าไม่มีใครคิดแบบนั้นดังนั้นการที่มีการกล่าวร้ายว่ารัฐบาลเป็นคนที่ดึงเวลาเนี่ยไม่เป็นธรรมกับฝ่ายรัฐบาลส่วนประเด็นในการพิจารณาวาระการประชุมในวันพฤหัสบดีคือวันนี้เนี่ยนะคะทั้งเรื่องจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็การรับทราบรายงานของทางกกต.ก็หลบหนีไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องที่มันค้างอยู่ในระเบียบวาระแบบนี้ก็พร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่การพิจารณาทั้ง2เรื่องอยู่แล้วค่ะโดยนะคะทางประธานวิปรัฐบาลยังบอกอีกด้วยว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะอภิปรายรายงานของกกต.ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเองมีประเด็นที่อยากจะซักถามและสะท้อนไปยังกกต.ไม่น้อยไปกว่าพรรคฝ่ายค้านเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะมามองไปเป็นประเด็นการเมืองแล้วคิดว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะยื้อเวลา ด้วยข้อเท็จจริงเวลาที่ใช้อภิปรายตอบชัดแล้วว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นส่วนเรื่องของการบรรจุระเบียบวาระก็ถูกบรรจุเอาไว้ในระเบียบของสภาไม่ว่ายังไงก็ต้องมาพิจารณากันอยู่แล้วนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นคำชี้แจงกันออกมาจากทางประธานวิปรัฐบาลนะคะซึ่งในประเด็นของการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจะมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงค่ะที่ทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยรุมสับกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าแท็กทีมอภิปรายถล่มเลยล่ะกับการจัดสรรงบประมาณกับงบของกระทรวงมหาดไทยอย่างหนักนะคะจนทำให้การประชุมเนี่ยยืดเยื้อกว่า4ชั่วโมงในช่วงของการอภิปรายงบของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งประเด็นร้อนๆนะคะที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยถล่มงบของกระทรวงมหาดไทยก็ประกอบไปด้วยเนี่ยนะคะเสาไฟโซลาร์เซลล์ค่ะที่ระบุว่ามันราคาแพงเกินจริงโดยทางส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนนะคะคุณอิทธิพลชลทานสิริก็แฉว่ามีการใช้ช่องโหว่นะคะบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเปิดทางล็อกสเปคเสาไฟโซลาร์เซลล์อปท.ต้นละ 6-70,000 บาททั้งๆที่จัดซื้อปกติในราคาเพียง 6,900 บาทถึง 16,500 บาทคือแพงกว่า 4-10 เท่าและก็ยังประเด็นเรื่องของเสื้อเกราะราคาแพงนะคะโดยเสื้อเกราะเนี่ยแพงกว่าของกรมน.ซะอีกนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากรมการปกครองเนี่ยในงบประมาณซื้อเสื้อเกราะตัวละ 46,000 บาทแต่กรมน.เนี่ยซื้อสเปคเดียวกันในราคา 31,000 บาทคือแพงกว่า 15,000 บาทแถมยังพบนะคะแล้วก็สืบราคาจากบริษัทขายเสื้อนักเรียนที่มีรายได้เนี่ยนะคะทั้งปีเนี่ยจริงๆมันแค่ 12,000 บาทเท่านั้นและก็ยังมีเรื่องของเก้าอี้ค่ะเก้าอี้สารกลางเนี่ยนะคะราคาก็เหลื่อมล้ำโดยทางคุณกันตพงศ์ประยูนศักดิ์นะคะส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะก็ออกมาพูดถึงการจัดซื้อเก้าอี้ของสำนักงานปลัดมหาดไทยในหลายจังหวัดนะคะเช่นลำพูนแพร่อ่างทองตั้งราคาเก้าอี้ประธานและเก้าอี้ทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันทั้งที่เป็นอาคารหลังเดียวกันและก็ยังมีงบสัมมนานะคะเป็นงบสัมมนาของกรมพัฒนาชุมชนค่ะทางคุณณัฐวุฒิบัวประทุมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็มีการติติงกรมพัฒนาชุมชนนะคะที่จัดงบสัมมนาเนี่ยสูงถึง996ล้านบาทคือคิดเป็น 86% ของงบอบรมของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเลยก็สงสัยว่าเป็นการใช้งบเพื่อลงพื้นที่มากกว่าพัฒนาคนจริงในขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะหัวหน้าพรรคประชาชาติแล้วค่ะก็เสนอให้มีการตัดงบ 20,000 ล้านบาทโดยในนาจีในประเด็นเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะที่ชุมชนชายแดนเนี่ยว่าอ่อนแอและสสเนี่ยก็มีการลงชื่ออภิปรายกระทรวงมหาดไทยกันอย่างมากมายถึง40คนเลยนะคะจนทำให้วิปรัฐบาลนั้นต้องเร่งเจรจาขอปิดการลงชื่อเพื่อไม่ให้กรอบเวลาพิจารณานั้นมันยืดเยื้อออกไปนี่แหละค่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะในพาดหัวนะคะของหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ด้วยและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชุมสภาเนี่ยนะคะที่มีการอภิปรายเป็นวันที่3กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าปิดประชุมกันไปตอนช่วงตี2 9นาทีเนี่ยนะคะซึ่งก่อนที่จะมีการปิดประชุมค่ะนะคะก่อนที่จะมีการปิดประชุมเนี่ยทางคุณพฤทธิ์วัชรศิษย์เนี่ยนะคะก็ได้ออกมาพูดนะคะจนช่วงประมาณสักตี1กว่าๆเนี่ยว่าหลังฟังอภิปรายของทั้งสองฝ่ายเนี่ยคิดว่าไม่ต้องมาแข่งขันกันว่าใครจะอดทนอดกลั้นมากกว่าใครแต่ว่าควรจะมุ่งเน้นหาทางออกนะคะซึ่งทางประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่ามีภารกิจที่สภาก็ต้องทำร่วมกันให้สำเร็จคือการผ่านร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายปี70ฝ่ายค้านเองก็เห็นว่าแม้เราจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ก็เห็นตรงกันว่าเราต้องเดินหน้าพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วเพราะฉะนั้นภารกิจในการพิจารณาเนี่ยจะต้องให้เสร็จสิ้นนะคะวันที่10กันยายนคือวันนี้นะคะก็เชื่อว่าเห็นตรงกันแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าเหตุการณ์ในสภาตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอีก2ภารกิจโดยภารกิจแรกก็คือยติเรื่องของชายแดนใต้กับภารกิจที่2ก็คือการรับทราบรายงานประจำปีของทางกกต.ซึ่งทางประธานวิปรัฐบาลก็พูดเองว่าฝั่งรัฐบาลนั้นก็มีคำถามที่จะซักกกต.ไม่น้อยไปกว่าฝ่ายค้านก็เสนอว่าการพิจารณางบประมาณในควรจะเสร็จในคืนวันนี้และก็มีการตกลงกันแล้วขอให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายยืนยันกรอบเวลาและแต่ละฝ่ายเนี่ยจัดการเวลาตามกรอบก็ขอเสนอให้ประธานนะคะให้ประธานได้มีการประชุมนะคะวิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้เลยคุณพฤทธิ์บอกว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ด้วยวันที่11กันยาหากไม่ได้เนี่ยก็ใช้ทั้งสองภารกิจเข้าสภาวันไหนเพื่อเดินหน้าอย่างราบรื่นและจากนั้นเนี่ยนะคะทางรองประธานสภาค่ะที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะคุณมาริกาเนี่ยก็ขอให้เต ำเนินการเรื่องงบประมาณซะก่อนแล้วก็ถามว่าคุยกันจบหรือยังและจากนั้นคุณกรวีค่ะประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าได้คุยกับตัวแทนประธานวิปฝ่ายค้านแล้วได้ข้อสรุปว่าในวันนี้นะคะจะใช้วิธีบริหารเวลาค่ะเพื่อให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงโดยฝ่ายค้านจะใช้เวลา6ชั่วโมงที่เหลือเป็นฝั่งรัฐบาลบริหารเวลาถ้าเป็นแบบนี้ก็คิดว่าไปได้ส่วนวันศุกร์นั้นคงไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีหรือไม่มีเพราะไม่ใช่อำนาจของตนหากจะมาคาดคั้นก็คงให้ไม่ได้คุณภริศเนี่ยนะคะก็เลยพูดต่อว่าประธานวิปรัฐบาลน่าจะเข้าใจตนเองผิดไม่ได้บอกว่าจะต้องรับปากวันนี้ในเรื่องของการประชุมแต่ขอให้ประธานเนี่ยนัดประชุมวิป2ฝ่ายเพื่อหารือในเรื่องของการประชุมวันศุกร์ใน2วาระที่มันค้างอยู่ทางด้านประธานก็ถามว่าวันนี้จะใช้เวลายังไงในขณะที่คุณประกรณ์วุฒิเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าคนที่เหลือของฝ่ายค้านในมาตรา25นั้นถอนชื่อให้หมดส่วนมาตรา26เนี่ยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นขออภิปราย2คนและต่อมาคุณกรวีก็บอกว่าเป็นไปตามที่หารือกันเนี่ยนะคะคือจะพยายามลดเวลาและก็จะจบที่มาตรา26เพื่อที่จะมาพิจารณาใหม่ตอน 9:00 น.ก็ขอบคุณคุณประกรณ์วุฒิที่ให้คำมั่นว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้นจะมาร่วมประชุมกันตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะยังไงก็ตามนะคะก็ปิดประชุมกันไปตอน 2:09 น.เนี่ยนะคะหลังจากอภิปรายจบในมาตรา26นะคะเอาละค่ะทีนี้มากันที่ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่วันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ DSI ค่ะคือการพิจารณาในมาตรา21ของกระทรวงยุติธรรมนะคะกับงบประมาณในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยปรากฏว่าจะดุเดือดขึ้นมาตอนช่วงที่คุณรัชนกศรีนอกเนี่ยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยแหละค่ะได้อภิปรายเนี่ยนะคะถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่ากังวลว่า DSI เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เส้นเงินและคดีหรือไม่เพราะในคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยจากการโกงส.ว.ที่ DSI นั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เมื่อดูผลงานของทางคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เนี่ยชี้มูลว่าเห็นควรให้มีการสั่งฟ้อง229คนเมื่อดูในงบประมาณโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษในวงเงิน27ล้านบาทเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่มีการตั้งของงบประมาณในสิ่งที่กำลังขาดก็เดาว่าหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ที่จัดสำหรับองค์กร DSI น่าจะมีความคุ้นเคยเพราะว่าเคยจัดซื้อมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนสิ่งที่กังวลก็คือคนที่จะมากุมบังเหียน DSI เนี่ยจะใช้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่คนที่ไปยืนกุมเป้าที่สนามบินบุรีรัมย์และรอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.ที่สรุปว่าบางคนในนั้นเนี่ยมีมูลความผิดเรื่องคดีโกงสว.และจากนั้นคุณรัชนกค่ะก็อภิปรายต่อนะคะด้วยมีการนำเอาภาพนะคะของคณะบุคคลที่ไปรอต้อนรับคุณอนุทินนะคะที่สนามบินบุรีรัมย์ซึ่งก็ถูกเซ็นเซอร์หน้าของคณะบุคคลนะคะก่อนจะมีการโชว์ภาพเดียวกันนะคะก็มีการโชว์ภาพเดียวกันที่ได้นะคะเนี่ยก็มีการโชว์ภาพนะคะโชว์ภาพเดียวกันที่ได้มีการปริ้นออกมาเนี่ยทั้งใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กเลยโดยระบุว่าไม่ได้จะโชว์อะไรนะเพียงแต่ว่าจะนำมาติดหน้าคอมพิวเตอร์เท่านั้นก็ทำให้คุณร่มธรรมนะคะขำนุรักษ์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงว่าคุณรัชนกเนี่ยกำลังออกนอกประเด็นก่อนที่ทางคุณรัชนกจะอภิปรายนะคะว่าตนเนี่ยโดนเซ็นเซอร์สไลด์อีกแล้วทั้งที่ในสไลด์เนี่ยได้มีการเซ็นเซอร์หน้ามาให้แล้วดูไม่รู้เลยว่าเป็นใครหรือว่าถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยนะคะว่าเป็นคุณอนุทินเนี่ยท่านก็เป็นส.ส.สามารถมาชี้แจงได้ในสภาว่าใครที่ยืนไหว้ท่านโดยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเนี่ยอธิบดีกรมคุมประพฤติมีชื่อลือหึงว่าจะขึ้นเป็นอธิบดี DSI ก็กังวลว่าซอฟต์แวร์ที่ได้เนี่ยมีการของงบประมาณจะได้ใช้แบบตรงไปตรงมาในสิ่งที่ขาดแคลนหรือไม่ในขณะที่เนี่ยนะคะทางคุณเลิศศักดิ์ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในช่วงนั้นก็เตือนให้ระมัดระวังการกล่าวถึงบุคคลภายนอกของคุณรัชนกคุณรัชนกก็กล่าวว่าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะทราบอยู่แล้วว่าร้อยตำรวจเอกปิยะนั้นจะขึ้นมาเป็นอธิบดีแต่สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยจะเสียหายหรือเปล่าก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36เนี่ยทำให้คุณเลิศศักดิ์ขอให้ระมัดระวังเลยและไม่ให้มีการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกอีกครั้งหนึ่งทางคุณรัชนกเนี่ยนะคะก็บอกว่าหากอธิบดี DSI คนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งสิ่งที่กังวลอย่างมากก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยหากใครที่ไม่ได้ขายตัวขายวิญญาณรับใช้ระบอบสีน้ำเงินกำลังโดนไล่ล่าอย่างหนักทำให้ประเด็นนี้ล่ะที่คุณรัชนกเนี่ยพูดออกมาก็ทำเอาคุณร่มธรรมเนี่ยนะคะลุกขึ้นประท้วงค่ะและขอให้ประธานเนี่ยนะคะควบคุมการประชุมและเมื่อถึงตรงนี้ คุณยศวัฒน์นะคะมาไพศาลศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีของพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นกรรมธิการก็ลุกขึ้นประท้วงขอให้ควบคุมการประชุมในขณะที่ทางคุณอาจพลนะคะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงด้วยเช่นกันว่าตนเนี่ยเข้าใจผู้อภิปรายดีถึงความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่วันนี้สิ่งที่พูดเป็นความคิดของท่านเองเรากำลังพิจารณางบประมาณขอให้อยู่ในประเด็นนี้อย่าไปพาดพิงบุคคลอื่นและตอนนี้ก็หมดเวลาอภิปรายแล้วด้วยเช่นเดียวกันกับคุณสนองนะคะเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยค่ะก็ลุกขึ้นประท้วงเช่นเดียวกันว่าเป็นการอภิปรายเสียดสีไม่สุภาพกำลังดูถูก DSI ตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถือว่าเป็นการดูถูกองค์กรอันนี้ก็คาดคะเนไปเองก่อนที่ทางคุณยศวัฒน์นะคะจะลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งหนึ่งถึงมารยาทที่ผู้อภิปรายนะคะได้มีการพูดมาแล้วค่ะโดยนะคะระบุว่าการพูดมาแบบนี้นะคะเป็นการใส่ร้ายแล้วก็ส่อเสียดหาว่าคนในครอบครัวหรือว่า DSI เนี่ยขายตัวซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าผู้อภิปรายเนี่ยชินกับคำว่าโอ้โหหรือว่ารู้รายละเอียดกับคำเช่นนี้หรือไม่เนี่ยนะคะทางคุณไอซ์รัชนกก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงเลยว่าตนรักษามารยาทมากๆแล้วแต่ถ้าวันนี้ตนจะพูดคำหยาบขึ้นมาก็อาจจะพูดกับนายสนองนี่แหละเป็นรายแรกนะคะก็เรียกว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะในช่วงของการอภิปรายงบประมาณกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะกับ DSI นี่แหละค่ะซึ่งในด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายด้วยว่าฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายถึง DSI เดิมเนี่ยตั้งใจอภิปรายหน่วยงานอื่นแต่ขอเปลี่ยนมาอภิปรายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน DSI เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษอย่างที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายซึ่งมีเครื่องมือพิเศษมีบุคลากรเฉพาะทางและได้รับงบประมาณจากประชาชนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนเมื่อ DSI มีอำนาจเท่าไหร่การใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังเป็นกลางและอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อได้ฟังฝ่ายค้านพูดประโยคว่า DSI นั้นเป็นเครื่องมือรับใช้ทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้คิดตรงกันเลยเพราะความจริงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือการเมืองที่ไปแทรกแซงค่ะและนะคะก็มีการระบุไปถึงคดีหัวสวนี่แหละค่ะที่เริ่มต้นมาจาก DSI ที่ถูกการเมืองและอำนาจการเมืองเข้าไปแทรกแซงความจริงที่พิสูจน์กันได้ก็คือคดีหัวสวเริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลของนายอนุทินซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการสืบสวนในทางลับและตั้งเป้าพยายามดึงให้เรื่องทั้งหลายเนี่ยเป็นคดีพิเศษเสนอเข้าคณะกรรมการพิเศษหลายครั้งซึ่งผลก็คืออัยการเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยในการตั้งข้อกล่าวหาบางข้อสุดท้ายคีย์เวิร์ดที่ท่านนำเสนอไม่ตรงไม่ใช่เรื่องที่อัยการบอกว่าคดีนั้นเป็นคดีที่เป็นขบวนการแต่ว่ามันเป็นอาชญากรรมระดับชาติซึ่งความจริงคดีเนี่ยคือ DSI เนี่ยไม่มีอำนาจและการส่งคดีต้องรอฟังผลคดีจากกกต.ก่อนจึงจะสรุปว่าคดีฟอกเงินหรือว่าซ่องโจรเนี่ยมันจะดำเนินการได้หรือไม่กระบวนการเนี่ยมีจำนวนมากอย่านำเฉพาะถ้อยคำที่ชอบใจมาเปิดเผยหรือว่าอย่ามาพูดว่า DSI นั้นจะถูกแทรกแซงหากไม่สนองนโยบายฝ่ายการเมืองคดีนี้ที่ DSI เริ่มทำถูกสงสัยตั้งแต่ต้นว่าการเมืองแทรกแซงหรือไม่หากมีการแทรกแซงทำสำนวนบิดเบือนจนเชื่อว่าเป็นจริงถึงจุดที่ต้องพิสูจน์โดยกกต.ในฐานะผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญค่ะและไงก็ตามเนี่ยนะคะกับประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะกับตำแหน่งอธิบดี DSI นั้นน่ะนะคะปรากฏว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหารภายในกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะกับการเตรียมสับเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI นะคะกับอธิบดีกรมคุมประพฤติว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยทุกกรมเนี่ยยังคงดำเนินภารกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องที่บางสื่อเนี่ยนะคะไปเสนอข่าวแบบนั่งทางในหรือว่าคาดเดาเนี่ยกรณีการยกย้ายแต่งตั้งในกระทรวงยุติธรรมนั้นขอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาค่ะแล้วก็ไม่มีข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามแล้วก็ยึดถือข้อมูลข้อเท็จจริงจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมเป็นหลักนะคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะคะจากประเด็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมเรื่องของ DSIมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาที่ได้เชิญชวนนะคะโพสต์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเดินขบวนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ซึ่งเนี่ยนะคะประเด็นนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นการกดดันกกต.ในคดีหัวสว.หรือไม่คุณสิริพงษ์ก็บอกค่ะบอกว่าความพยายามในการกดดัน กกต.ของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะมีการทำมาอย่างต่อเนื่องการที่จะชุมนุมในสถานที่สาธารณะไม่ได้รบกวนนะคะต่อการสัญจรของประชาชนก็อาจจะทำได้แต่ว่าการที่จะไปปิดถนนหรือว่าเดินขบวนเป็นระยะทางไกลๆใช้เวลานานๆอาจจะกระทบต่อชีวิตของประชาชนก็ต้องขอฝากด้วยจึงอยากจะขอว่าความพยายามในการกดดันกกต.ครั้งนี้ถ้าผลไม่ออกมาเป็นอย่างที่เขาคาดเอาไว้แล้วมันจะเป็นยังไงหรือถ้าผลออกมาเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังผลที่ตามมาใครได้ประโยชน์สมมติกลุ่มสว.ต่างๆถูกดำเนินคดีถูกให้ออกไปแล้วใครได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ย่อมเป็นกลุ่มสว.สำรองซึ่งเป็นพวกของใครตรงนี้ขอชวนให้ทุกคนได้คิดว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้ตรงไปตรงมาหรือไม่ค่ะในขณะที่ทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเองก็มีการแชร์โพสต์นะคะของคุณณัฐพงศ์พร้อมกับระบุข้อความช่วงหนึ่งค่ะว่าการที่หัวหน้าพรรคการเมืองและผู้นำฝ่ายค้านออกมาเชิญชวนประชาชนเดินกดดันกกต.ก่อนการพิจารณาคดีส.ว.เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าเหมาะสมกับสถานการณ์และความรับผิดชอบของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือไม่โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่แต่ต้องการให้ผลการพิจารณาออกมาในทิศทางที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าตรวจสอบองค์กรอิสระได้แต่ว่าไม่ควรใช้มวลชนเนี่ยกดดันคำวินิจฉัยเพราะคดีนั้นต้องตัดสินด้วยกฎหมายและพยานหลักฐานไม่ใช่ด้วยกระแสมวลชนหรือว่าแรงกดดันทางการเมืองยิ่งเป็นหัวหน้าพรรคยิ่งต้องเคารพหลักนิติรัฐค่ะเอาละจากประเด็นนะคะในเรื่องของความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่13นะคะก็ยังมีกรณีเรื่องของคำสั่งเนรเทศที่ตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้อธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคสาศิวิไลออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับคำสั่งเนรเทศที่เกิดขึ้นนะคะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเองเนี่ยก็ยินดีต้อนรับแต่เมื่อนะคะแต่เมื่อชาวต่างชาติได้เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเนี่ยพอเข้ามาแล้วเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมกระทบความเป็นอยู่หรือว่าความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีชาวยิวเนี่ยนะคะที่มาสร้างสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทราทางอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็เป็นไปตามพรบสุสานและชาปนกิจนะคะปี2528ที่เขาทำกันมาโดยตลอดพอถามถึงกรณีผู้ว่าฉะเชิงเทรานะคะได้ให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารไปที่สุสานแต่ว่าไม่พบเจ้าของที่ดินกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงทางอธิบดีเองก็บอกว่าตอนนี้เขาใช้สิทธิ์ทางศาลค่ะเพราะเราไม่รับอุทธรณ์ให้มีการใช้พื้นที่ต่อไปเมื่อมันผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันจึงไม่ได้ต่อใบอนุญาตทำให้พื้นที่ตรงนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบันทั้งนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้หากผิดเราก็ต้องไปแก้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าถ้าหากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือว่ารับผลประโยชน์เนี่ยจะดำเนินการยังไงทางอธิบดีนะคะก็บอกว่าถ้าไปเอื้อหรือว่ารับผลประโยชน์เนี่ยถือว่าผิดกฎหมาย 100% ค่ะต้องดำเนินการกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะและพอถามอีกค่ะว่าความจริงกฎหมายมันเข้มข้นอยู่แล้วหรือไม่อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่ากฎหมายเราในเข้มข้นอยู่แล้วมีหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติครอบคลุมอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุงกฎหมายใหม่เพราะว่าเรื่องแบบนี้ที่อื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรกรณีนี้เป็นสุสานของเอกชนสุสานของศาสนาอื่นหรือว่าของสัญชาติอื่นที่อยู่ในเมืองไทยเขาก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดก็อยู่ได้ด้วยความปกติสุขไม่เห็นมีปัญหาอะไรและนะคะเกี่ยวกับสุสานชาวยิวเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรียุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุตพลเองก็พูดถึงความคืบหน้านะคะพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบของ DSI เนี่ย3จุดในจังหวัดชลบุรีซึ่งพบว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะชื่อว่านายไมมอนนะคะเดวิดมาเชโนค่ะโดยพบว่านายไมมอนเนี่ยนะคะได้มีการครอบครองนะคะได้มีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รายการทรัพย์สินในจำนวนมากเลยนะคะในพื้นที่ตะวันออกก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยละค่ะแล้วถึงจะมีการออกหมายเรียกพยานต่อบุคคลเนี่ยให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดตามขั้นตอนซึ่งก็พบว่ามีรายละเอียดจำนวนมากนะคะตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในสำนวนที่ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะใช้นะคะในการดำเนินการตรวจสอบขยายผลก็ขอเวลาให้คณะพนักงานสอบสวนนั้นได้ดูอย่างละเอียดสักระยะหนึ่งอีกไม่นานค่ะไม่เกินเดือนกันยายนนี้จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะคะข้อมูลที่พบเนี่ยก็เห็นว่าเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมคอนโดมิเนียมและสำนักงานกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอก็ล้วนมาจากการตรวจค้นทำให้พบเอกสารกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อื่นอีกอย่างเช่นพื้นที่ในภาคใต้ก็เชื่อได้ว่าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงที่ DSI นั้นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ แต่ว่าก็ยืนยันว่าตอนนี้นายไมมอนเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีนี่ล่ะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกรณีนายโยเซฟนะคะชามเคิร์นเทอร์ซึ่งเป็นแกนนำศูนย์กลางเครือข่ายชาบัตไทยที่ปรากฏรายชื่อว่ามีส่วนในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจำนวนมากแล้วก็มีเครือข่ายชาวอิสราเอลทั่วประเทศว่าเรื่องนี้ดีเอสไอก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเช่นกันนะคะเอาล่ะจากประเด็นนะคะเรื่องของยิวมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานของกลุ่มคปท.ค่ะคุณพิชิตชัยมงคลนะคะแล้วก็คุณณเสยหยีหมะและคุณสอและนะคะกูมูดาได้ไปยื่นหนังสือค่ะถึงคุณสุพลซาลัมนะคะประธานรัฐสภาเพื่อขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนทางรัฐธรรมนูญกรณีที่สมาชิกรัฐสภานั้นได้ร่วมกันลงชื่อกล่าวหาคณะกรรมการปปช.ค่ะเรื่องของเรื่องคือสืบเนื่องมาจากที่ปปช.เนี่ยนะคะได้มีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมนั่นเองทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยที่ 1/2567 ไล่เรียงพยานหลักฐานเชิงลึกแล้วก็เส้นทางการเงินแบบละเอียดทำให้สมาชิกรัฐสภานะคะได้เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญในมาตรา236ประกอบมาตรา234วรรค1วงเล็บ1เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาให้ส่งเรื่องเนี่ยนะคะไปที่ประธานศาลฎีกาในการแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.ซึ่งคุณพิชิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าการที่สมาชิกรัฐสภาได้ลงชื่อกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้ประธานรัฐสภาต้องเร่งดำเนินการส่งเรื่องต่อไปทันทีค่ะตามเจตจำนงของสมาชิกรัฐสภาแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมีความพยายามในการประวิงเวลาด้วยการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมา1ชุดโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นใครบ้างและไม่มีสมาชิกรัฐสภาเนี่ยร่วมเป็นกรรมการเท่ากับว่าเป็นการใช้อำนาจซ้อนอำนาจและนำบุคคลภายนอกมาทำลายเจตจำนงแห่งรัฐธรรมนูญโดยทางคุณพิชิตก็บอกว่าบทบาทของประธานรัฐสภาเนี่ยควรจะพิจารณาเพียงแค่ความถูกต้องและครบถ้วนของการลงชื่อของสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นการนำองค์กรไกลนะคะแล้วก็ลูกเล่นทางการเมืองเนี่ยมาใช้มันอาจจะเป็นการถ่วงเวลาค่ะเป็นการถ่วงเวลาหรือว่าตัดตอนนะคะความจริงกันไปก็ออกมาเรียกร้องแล้วค่ะให้คุณโสพลเนี่ยนะคะเร่งเสนอเรื่องนี้ไปยังประธานศาลฎีกาโดยทันทีนะคะและนอกจากนั้นค่ะประเด็นด้านการเมืองที่ยังมีความเคลื่อนไหวกันออกมาก็เห็นจะเป็นกรณีของคุณทีสนาชุนหวันเนี่ยนะคะอดีตส.ส.พรรคประชาชนที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook และภาพถ่ายคู่กันกับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.เนี่ยนะคะโดยระบุพิกัดว่าอยู่ที่กระทรวงอว.และระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเพราะมหาวิทยาลัยนั้นควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยนะคะก็ไม่สมควรที่จะมีและคุณทิศนายังยอมรับค่ะว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนะคะโดยในวันนี้ค่ะจะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วจะไปช่วยงานในด้านไหนยังจะต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะทีนี้มาต่อกันกับข่าวนะคะที่ทำเอาหลายคนช็อกกันไปตามๆกันนะคะกับกรณีของร้อยตำรวจตรีรายหนึ่งนี่แหละที่บุกเข้าไปยิงคุณครูนะคะเสียชีวิตกลางโรงเรียนอนุบาลค่ะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อมีผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธปืนนะคะยิงบุคลากรครูเนี่ยเสียชีวิตก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณทางเดินชั้นหนึ่งนะคะของอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของบรรดาคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือกันอยู่โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณ11 นาฬิกานะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณไพลินนะคะคุณไพลินทองทัศน์ค่ะมีบาดแผลถูกยิงนะคะบริเวณกกหูด้านซ้ายและใกล้ๆกันเนี่ยก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะผู้ที่ก่อเหตุค่ะคือร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศน์ซึ่งเป็นสามีนะคะของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเนี่ยขับรถเข้าไปจอดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในโรงเรียนนะคะในช่วงประมาณสัก10:27 นและกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก็สามารถบันทึกภาพครูภายในโรงเรียนเนี่ยที่พยายามนำเอาเด็กนักเรียนเข้าไปภายในห้องในขณะที่ผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งนั่นนะคะเดินเข้ามาและมือขวาเนี่ยถืออาวุธปืนค่ะก่อนที่คุณครูเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจะเดินออกมาจากห้องและจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น1 นัดค่ะและคุณครูเปิ้ลเนี่ยนะคะผู้ตายเนี่ยก็ล้มลงกับพื้นในขณะที่ร้อยตำรวจตรีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุรายเนี้ยก็ ยืนอยู่บริเวณนะที่ก่อเหตุประมาณสัก10วินาทีค่ะก่อนที่จะเดินออกจากโรงเรียนและกลับขึ้นรถและขับออกไปจากพื้นที่ก็หลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปที่บ้านพักเลยค่ะบ้านพักเนี่ยอยู่ในหมู่บ้าน Flower Park Villa 2ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ก่อเหตุปรากฏว่าโอ้โหต้องใช้เวลาเนี่ยนะคะล้อมเนี่ยล้อมแล้วก็เกลี้ยกล่อมเนี่ยนะคะให้ร้อยตำรวจตรีรายนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าหมวดโอเนี่ยออกมามอบตัวปิดล้อมอยู่กว่า 15-16 ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมอบตัวค่ะลูกชายเองเนี่ยนะคะก็ไปร้องห่มร้องไห้พยายามเกลี้ยกล่อมคุณพ่อเนี่ยนะคะให้ออกมาจากบ้านเพื่อมามอบตัวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแล้วค่ะคือตำรวจก็เชื่อว่ายังตัวร้อยตำรวจตรีเนี่ยนะคะก็ยังมีสัญญาณชีพยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละก็ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะปรับแผนยุทธวิธีในการเจรจากันใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็ชะลอแผนเข้าบ้านค่ะเพราะว่าลูกชายเนี่ยขอร้องตำรวจนะคะที่กำลังปิดล้อมบ้านเนี่ยนะคะว่าให้ชะลอการบุกเข้าไปด้านในคือขอเจรจากับคุณพ่อก็พยายามเจรจาอยู่2รอบเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลละค่ะก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวกันออกมาว่าเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยจะมีการปรับแผนยุทธวิธีให้ภารกิจเนี่ยเสร็จสิ้นภายในช่วงเที่ยงของวันนี้ให้ได้ค่ะสำหรับตัวของร้อยตำรวจตรีรายนี้เนี่ยนะคะที่ก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็เป็นการก่อเหตุเนี่ยกลางโรงเรียนอนุบาลนะคะเรียกว่าเด็กๆเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์เนี่ยคาตากันเลยทีเดียวแล้วก็มาต่อกันกับค่ะเรื่องของน้ำมันรั่วตกลงรู้แล้วนะคะว่ามันรั่วยังไงวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้เลยค่ะบอกว่าพบแล้วต้นตอน้ำมันรั่วซึม2บริษัทใหญ่ต้องเยียวยาค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นการเปิดเผยออกมาจากทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะไปดูเหตุน้ำมันรั่วไหลนะคะลงไปยังท่อระบายน้ำนะคะที่ถนนเชื้อเพลิงค่ะก็พบว่าต้นตอนะคะที่ทำน้ำมันรั่วไหลตอนนี้พบเรียบร้อยละหลังจากที่ประสานนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดหน้าดินเนี่ยลึกลงไปประมาณ2เมตรค่ะเพื่อที่จะลงไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นท่อส่งน้ำมันนะคะของบริษัทบาฟค่ะขนส่งทางท่อจำกัดนี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งนะที่ทำให้น้ำมันมันรั่วไหลออกมาและอีกบริษัทค่ะก็คือบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองก็สั่งการให้ทั้งสองบริษัทนั้นแก้ไขแล้วนั่นนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนั้นกลับคืนสู่สภาพปกติโดยด่วนและจะต้องร่วมกันชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ระหว่างดำเนินการนะก็ห้ามนะคะที่จะมีประกายไฟห้ามคนไปสูบบุหรี่บริเวณที่เกิดเหตุเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นได้ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะที่มีกันออกมาเกี่ยวกับกรณีของเหตุน้ำมันรั่วซึมนะคะลงสู่ระบบระบายน้ำนะคะใต้ถนนเชื้อเพลิงนะคะยาวไปถึงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เลยนะคะซึ่งเป็นช่วงรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานาวาก็ส่งผลให้มีกลิ่นน้ำมันฉุนรุนแรงเลยค่ะในพื้นที่ประชาชนเนี่ยก็เดือดร้อนนะคะก็ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่7กันยายนเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ละว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังมีนะคะอีกข่าวหนึ่งค่ะนั่นก็คือข่าวคราวการปะทะที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาตะเวนเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสค่ะที่ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อความไม่สงบนะคะก็เสียชีวิตไป1รายค่ะเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยทุกคนนะคะก็เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่นั้นยังคงปฏิบัติภารกิจกันอยู่นะคะเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยภารกิจนั้นยังไม่ยุติแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่คือถ้าว่าสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ยืนยันผลการปฏิบัติการได้แล้วเนี่ยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะแล้วก็มาต่อกันกับประเด็นข่าวใหญ่ที่วันนี้โอ้โหก็พาดหัวข่าวกันอยู่ในเดลีนิวในข่าวสดนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ทางคุณยศชนันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เมื่อวานมีการประชุมหารือค่ะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของ2สถาบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะก็มีทั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีทั้งอธิการบดีจุฬาในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่น่ะนะคะแล้วก็ยังเชิญผู้บริหารของทางเทคโนปทุมวันแล้วก็อุเทนถวายเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยก็หลังจากการประชุมแล้วค่ะตกลงจะแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะคะทั้งสองสถาบันด้วยการสั่งย้ายอุเทนถวายออกนอกพื้นที่ให้เวลา3เดือนนะคะ และระหว่างนี้ห้ามจัดการเรียนการสอนค่ะส่วนในด้านของเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยก็สั่งปิดเหมือนกันสั่งปิด3เดือนเลยค่ะแล้วให้หานะคะสถานที่ใหม่เช่นเดียวกันโดยเนี่ยนะคะทางด้านของปทุมวันเนี่ยนะคะเทคโนปทุมวันเนี่ยก็ออกประกาศเลยนะคะห้ามนักศึกษาทุกคนเข้าสถาบันและพื้นที่เสี่ยงอย่างเด็ดขาดใครฝ่าฝืนก็ตามเจอโทษทางวินัยค่ะก็เรียกว่างานนี้เอาจริงแล้วค่ะก็รอติดตามกันดูว่ามาตรการที่ว่านี้จะสามารถ

ที่บ้านน่ะนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าก็พบร่างผู้ดูแลเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้คือเจ้าใจแอนเนี่ยอายุ70 ปีอายุ70 ปีเนี่ยนอนเสียชีวิตจมกองเลือดค่ะมีบาดแผลขนาดใหญ่เลยนะคะที่บริเวณใบหน้าลำคอแล้วก็แขนขวาปรากฏว่าตรวจสอบเนี่ยนะคะเจ้าใจแอนเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเคยก่อเหตุกัดเจ้าของเสียชีวิตมาแล้วแล้วก็เคยเป็นข่าวดังครึกโครมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปี2564ค่ะแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการการุญฆาตมันปรากฏว่าเจ้าของรายนี้แหละค่ะคือคุณวันดีเนี่ยที่ถูกไอ้เจ้าใจแอนเนี่ยกัดจนเสียชีวิตเนี่ยคือรู้ข่าวก็ด้วยความเป็นคนที่มีนิสัยรักสุนัขก็เลยติดต่อขอเจ้าใจแอนเนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้เองแต่ปรากฏว่าก็โดนเจ้าใจแอนนะคะขย่ำจนเสียชีวิตเป็นรายที่สองค่ะโอ้โหวันนี้เป็นข่าวนะคะที่ลงเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นศพที่สองของเจ้าใจแอนค่ะที่กัดเจ้าของจนเสียชีวิตนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูกันกับประเด็นในโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้ประเด็นโซเชียลมีเดียค่ะก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะอัศนีวสันต์เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นฟีเวอร์กันออกมาในถ้าเกิดว่าดูในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นความเคลื่อนไหวในส่วนคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นนะคะFarewell Concert เนี่ยของอัศนีกับวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายและดูเหมือนว่ารัฐมนตรีเองนะคะก็คงจะติดใจเหมือนกันเมื่อวานเขามีไลฟ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุกลางสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี่แหละปรากฏว่าระหว่างการพิจารณาในช่วงมาตรา24ค่ะกระทรวงศึกษาธิการคุณสุขสมรวยวันธนียกุลค่ะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยได้มีการเปิดแท็บเล็ตเพื่อดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นคอนเสิร์ตวันสุดท้ายจริงๆเป็นรอบเยียวยานะคะและปรากฏว่าดูไม่ได้ดูเปล่าไม่ได้ปิดเสียงค่ะเสียงของคอนเสิร์ตเนี่ยมันดังไกลไปถึงบริเวณสื่อเนี่ยที่อยู่บนชั้นลอยของห้องประชุมเลยทีเดียวก็ชมสด Farewell Concert อัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนี่แหละในรอบสุดท้ายของการบอกลาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้เป็นประเด็นนะคะที่ถูกพูดถึงกันในโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวกับการกระทำของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุขสมรวยวันธนียกุลค่ะและอีกประเด็นนึงค่ะที่ถูกพูดถึงกันมากนะคะก็เห็นจะเป็นเรื่องของศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเนี่ยนะคะได้โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะนะคะทีมไทเปไปได้นะคะหรือว่าไต้หวันเนี่ยก็เอาชนะไปได้3-2เซตคว้าแชมป์กลุ่ม C นะคะพร้อมตีตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับออสเตรเลียแต่ปรากฏว่ามันเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียที่ถูกพูดถึงกันนั่นก็คือเมื่อมีนะคะหนึ่งในทีมชาติไทยเนี่ยคือคุณพักขพงศ์กว้างนอกค่ะไปทำท่าเรียนแบบการกินบะหมี่จนทำให้หลายคนเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าพฤติกรรมแบบนี้กำลังทำท่าล้อเลียนหรือว่าเหยียดทีมไต้หวันหรือเปล่าปรากฏเจ้าตัวค่ะพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็เลยออกมาไลฟ์สดนะคะชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นทันทีโดยยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะเยาะเย้ยหรือว่าเหยียดหยามใครทั้งสิ้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่สนามแข่งขันเขากำลังจัดกิจกรรมอีโมจิแคมซึ่งหน้าจอในสนามเนี่ยเขาขึ้นรูปอีโมจิลาเมงค่ะและทีนี้ทางตากล้องในสนามเนี่ยเขาก็บอกให้ตัวคุณพักกพงเนี่ยทำท่ากินบะหมี่ให้เข้ากับสัญลักษณ์ที่ปรากฏเขาก็เลยทำตามหน้าที่นะคะเพื่อความสนุกสนานของกิจกรรมก็เท่านั้นเองก็เลยออกมาขอความเห็นใจนะคะแล้วก็อยากให้แฟนๆเนี่ยโฟกัสที่ผลงานในสนามมากกว่านะคะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันกับเรื่องของลิซ่าค่ะปรากฏว่าลิซ่าเนี่ยกำลังเตรียมออกรายการใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่โชว์นะคะเคยไปโชว์เดี่ยวเพลงลาลิสาที่รายการนี้มาแล้วเมื่อปี2021คราวนี้เธอจะไปออกรายการอีกครั้งนึง Tonight Show ค่ะ Jimmy Fallon นะคะจะออกรายการในวันพุธที่16กันยายนนี้ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ10:35ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนกับรายการ Tonight Show ซึ่งเป็นรายการ Variety Talk Show นะคะช่วงดึกยอดนิยมเลยทีเดียวของสหรัฐอเมริกาค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโซเชียลเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะลาท่านผู้ชมคุณผู้ฟังไปเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะหมดเวลาแล้ว

0: ลาละค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
3: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระ